ครับนักเรียนถูกต้องนะครับก็คือสารละลายอิ่มตัวนั่นเองนะครับคราวนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะลองให้นักเรียนปลายทางนะครับมากำหนดช่วยกันกำหนดดูว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนปัจจัยนะครับลงในตาราง9ช่องตรงนี้ตอนนี้นะครับก็ให้สมาชิกในกลุ่มของนักเรียนต้นทางนะครับลองมาช่วยกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับนักเรียนคิดว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้สมาชิกในกลุ่มนะครับระดมความคิดในการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้เดี๋ยวเราจะมาเขียนลงในตาราง9ช่องตรงนี้นะครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับสมาชิกในกลุ่มทุกคนนะครับช่วยกันระดมความคิดนะครับมาลองดูว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการระดมความคิดนะครับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาพและรายได้ของสารลงในตาราง9ช่องนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆต้นทางนะครับระดมความคิดกันและคิดว่าปัจจัยใดบ้างนะที่จะมีผลนะครับเกี่ยวข้องกับสภาพและรายได้ของสารนะครับเอานักเรียนสิ่งแรกที่นักเรียนบอกคุณครูมีอะไรบ้างลูกคืออะไรครับอันแรกเลยอุณหภูมิต่อมาคือปริมาณของสารแล้วก็

0: ตัวละลาย
1: ตัว
0: ธรรมละลาย
1: ความเข
0: ้มข้น
1: เวลา
0: สถานะ
1: ภาชนะ
0: เอาล่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนช่วยกันระดมความคิดคิดว่าจะต้องเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่าอะไรบ้างที่อยู่ในตาราง9ช่องตรงนี้นะครับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารเดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัตินะครับในกิจกรรมที่1พร้อมกันเลยครับสำหรับกิจกรรมที่1นะครับก็คือเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมนะครับที่ปรากฏที่หน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรแต่ก่อนอื่นจะไปดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับคุณครูขอถามคำถามนักเรียนนิดนึงทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะช่วยคุณครูตอบพร้อมกันนักเรียนครับถ้าละลายเกลือแกงจำนวนมากในน้ำจำนวนหนึ่งที่อุณหภูมิห้องเกลือแกงจะละลายหมดหรือไม่เพราะเหตุใดไม่หมดมันละลายไม่หมดคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดคำถามนี้เนี่ยนักเรียนเคยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไปหรือยังทำไมถึงละลายไม่หมดคิดว่าอะไรอิ่มตัวละลายไม่หมดนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยบางอย่างเนาะนักเรียนนะครับที่ทำให้สารเนี่ยมีสภาพละลายได้ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้กันเลยนะครับนักเรียนครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยตอบไปพร้อมๆกันเลยหรือปลายทางอาจจะฟังเพื่อนต้นทางอยู่นะครับก็ลองศึกษาใบกิจกรรมแล้วก็ตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางไปด้วยกันนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คืออะไรครับนักเรียนแสดงว่าในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารถูกต้องไหมครับนักเรียนครับการทำกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรซึ่งขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปตรงนี้นะครับนักเรียนจะได้ขั้นตอนโดยสรุปก็ต่อเมื่อทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยเปิดใบกิจกรรมและศึกษาใบกิจกรรมไปพร้อมกันแล้วนักเรียนจะทราบนะครับว่าขั้นตอนโดยสรุปนั้นมีอย่างไรขั้นตอนโดยสรุปนะครับก็คืออะไรครับนักเรียนตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับไปที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารตั้งสมมุติฐานกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมของการทดลองที่เราออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปตั้งสมมุติฐานได้นักเรียนจะต้องมีการกำหนดคำถามในใจก่อนถูกต้องไหมครับคำถามนั้นต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวกับว่าปัจจัยใดนะที่เราคิดว่ามีผลต่อสภาพละลายได้ของสารถูกต้องไหมครับเราถึงจะไปกำหนดสมมุติฐานระบุตัวแปรต้นระบุตัวแปรตามและอะไรครับนักเรียนตัวแปรควบคุมได้นั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนทีนี้ที่สำคัญเลยครับเราเรียนด้วยกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับมีการกำหนดภาระงานในการกิจกรรมเพื่อทบทวนให้นักเรียนปลายทางนะครับทราบหน้าที่ของตนเองนะครับซึ่งภาระงานในการทำกิจกรรมนักเรียนจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นวันนี้ต้องอะไรด้วยนักเรียนออกแบบวิธีทำการทดลองเสร็จแล้วนะครับออกแบบตารางบันทึกผลและทำการบันทึกขออภัยครับทำการทดลองบันทึกผลอภิปรายและลงข้อสรุปการทดลองเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะครับแบ่งภาระงานนะครับหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มต้องระบุชื่อเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเพื่อนเรานะครับในกลุ่มคนไหนทำหน้าที่อะไรนะครับของการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็มีการช่วยกันนะครับระบุหน้าที่ของตนเองลงไปในใบงานก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดหน้าตาของใบงานให้เพื่อนๆปลายทางดูสักครู่นะครับนักเรียนก็ในการเขียนแผนผังแสดงหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำงานนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็เปิดใบงานที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับแล้วก็ระบุนะครับว่าผู้ใดนะครับรับผิดชอบอะไรในการทำกิจกรรมกลุ่มถ้านักเรียนมีการระบุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็จะขอแจ้งนะครับในเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มนะครับ

ของนักเรียนต้นทางนะครับว่าต้องทำอะไรซึ่งต้องทำอะไรในวันนี้ทำอะไรบ้างล่ะนี่ภาระที่เราต้องทำร่วมกันเลยนะครับในกิจกรรมร่วมกันวันนี้หลักๆแล้วนักเรียนจะต้องมีภาระงานในการทำกิจกรรมก็คืออะไรครับนักเรียนต้องออกแบบร่วมกัน

ครับกำหนดนะครับปัจจัยนะครับที่เราจะศึกษาหรือจะเป็นตัวแปรต้นนั่นเองซึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมวันนี้นะครับมีเงื่อนไขในเรื่องของอุปกรณ์นะครับวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ไปพร้อมกันเลยนะครับวัสดุและอุปกรณ์นะครับนักเรียน1ก็คือเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์50กรัม2พิมเสน10กรัม3น้ำกลั่นนะครับ100ลูกบาศก์เซนติเมตร4นะครับสารละลายเอทานอล 95% 40ลูกบาศก์เซนติเมตรบิ๊กเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตร2ใบบิ๊กเกอร์ขนาด50ลูกบาศก์เซนติเมตร4ใบกระบอกตวงขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบช้อนตักสารเบอร์1 2คันแท่งแก้วคนสาร1อันนะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับก็คือมีเทอร์โมมิเตอร์1อันชุดตะเกียงแอลกอฮอล์1ชุดขาตั้งพร้อมที่จับ1ชุดนะครับเอาล่ะอุปกรณ์ถัดไปนะครับไม้ขีด1ก้าน14ไม้หนีบสำหรับจับบิ๊กเกอร์1อัน15เครื่องชั่ง1เครื่อง

นักเรียนครับเดี๋ยวเราไปสู่ขั้นตอนการทำกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับครับนักเรียนครับสำหรับขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมตอนที่1เรื่องสภาพละลายได้ของสารขึ้นอยู่กับชนิดตัวละลายและตัวทำละลายอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็คือ1ร่วมกันระบุปัญหาที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับผลของชนิดตัวละลายและชนิดของตัวทำละลายต่อสภาพละลายได้ของสาร2ร่วมกันตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับผลของชนิดตัวละลายและชนิดตัวทำละลายที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร 3. นะครับร่วมกันกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม 4. นะครับออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานโดยใช้อุปกรณ์ที่กำหนด 5. ร่วมกันอภิปรายเพื่อปรับปรุงวิธีการทดลองให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับนักเรียน6นะครับทำการทดลองตามที่ออกแบบบันทึกผลอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง7ตอบคำถามในใบงานที่1นี่เป็นการดำเนินงานของกิจกรรมนะครับในตอนที่1นะครับโอเคนะครับต่อไปครับตอนที่2นะครับตอนที่2นะครับสภาพละลายได้ของสารขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

ภูมิและตัวละลายอย่างไรนักเรียนต้นทางฟังทันนะครับฟังทันนะครับต่อไปเลยนะครับ1 นะครับนักเรียนร่วมการระบุปัญหาที่ต้องการศึกษาเกี่ยวข้องกับผลของการเปลี่ยนอุณหภูมิและชนิดตัวละลายส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร2นักเรียน2นะครับร่วมกันตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและชนิดตัวละลายที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร3ต้องทำอะไรครับนักเรียนกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม4อะไรครับออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานโดยใช้อะไรนักเรียนอุปกรณ์ที่กำหนดแสดงว่านักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ที่คุณครูกำหนดให้ใช่ไหมครับอุปกรณ์จะเป็นตัวกำหนดในการอะไรครับทำกิจกรรมของวันนี้นะครับต่อไป5ร่วมกันอภิปรายเพื่อปรับปรุงวิธีการทดลองให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ได้จริงนะครับ6ครับทำการทดลองตามที่ออกแบบบันทึกผลอภิปรายผลและสรุปผลการทดลองรวมไปถึงการตอบคำถามในใบงานที่2นั่นเองนะครับเอาละครับถ้านักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางศึกษาใบกิจกรรมและฟังคุณครูอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับก็สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนก็มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆนะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับตัวแทนนะครับนำเสนอสมมติฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมรวมไปถึงออกแบบวิธีการทดลองออกแบบวิธีบันทึกผลการทดลองและร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับเอาละครับขอตัวแทนนะครับกลุ่มที่อยู่ด้านหน้านะครับ1กลุ่มเชิญเลยครับ
1: ตัวแปรตามครับคือการละลายของสารในตัวทำละลายครับตัวแปรควบคุมครับคือปริมาณและอุณหภูมิการออกแบบวิธีการทดลองครับชั่งน้ำกัน5กรัมใน2บิกเกอร์และชั่งเอทานอล5กรัม2บิกเกอร์และเกลือแกง10กรัม2บิกเกอร์พิมเสน10กรัม2บิกเกอร์และนำเกลือแกงมาละลายในน้ำกันโดยตักมา1ช้อนและนำเกลือแกงมาละลายในเอทานอลโดยตักมา1ช้อนและต่อมาทำขั้นตอนซ้ำกับการทำครั้งแรกแต่เปลี่ยนสารละลายเป็นพิมเสนครับ
0: ปรบมือเพื่อนเลยครับนักเรียนเอาละครับเพื่อนๆนักเรียนปลายทางนะครับตัวอย่างการอภิปรายของนักเรียนต้นทางก็คือนักเรียนในกลุ่มนะครับมีช่วยการระดมความคิดแล้วก็มีการปรึกษาคุณครูผู้สอนแล้วก็คุณครูให้คำแนะนำในเรื่องของมวลนะครับที่เราต้องใช้ขั้นตอนต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนนักเรียนกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในห้องต้นทางนะครับก็ขอให้ตรวจสอบนะครับการใช้นะครับอุปกรณ์และจำนวนของสารนะครับที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมว่ามีปริมาณเหมาะสมพอดีไหมถ้าเรารู้สึกว่ายังอาจจะไม่พอดีหรือว่าขั้นตอนการทดลองยังไม่สมบูรณ์ก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำการทดลองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะครับนักเรียนในการนำเสนอสมมติฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมรวมไปถึงออกแบบวิธีการทดลองออกแบบวิธีการบันทึกผลและร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับขอเชิญตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่มีการออกแบบอีกตัวแปรนะครับเชิญครับนักเรียน
2: สมมุติฐานนะคะก็คือตัวละลายและอุณหภูมิที่ต่างกันทำให้สภาพละลายต่างกันหรือไม่ค่ะตัวแปรต้นนะคะคืออุณหภูมิและตัวละลายค่ะตัวละลายคือเกลือและก็พิมเสนค่ะตัวแปรตามคือการละลายของตัวละลายค่ะตัวแปรควบคุมคือชนิดตัวละลายและปริมาณค่ะเอาแบบวิธีการทดลองนะคะตวงน้ำกลั่น5กรัมตวงเกลือแกง10กรัมค่ะเติมเกลือแกงลงในน้ำกลั่นทีละช้อนเพิ่มความร้อนคนสารชั่งมวลเกลือแกงที่เหลือทำอีกรอบแต่เปลี่ยนเกลือแกงเป็นพิมเสนค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนนะครับครับสำหรับการนำเสนอของเพื่อนต้นทางนะครับเป็นการนำเสนอเพียงตัวอย่างนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับหลังจากเรียนกับคุณครูไปแล้วในวันนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับตรวจสอบวิธีการทำกิจกรรมให้เรียบร้อยรวมไปถึงอาจจะทำเป็นการบ้านปรับปรุงวิธีการทดลองนะครับให้ดีให้เหมาะสมกับบริบทของเรานะครับนักเรียนครับหลังจากที่ฟังเพื่อนๆนำเสนอไปแล้วเดี๋ยวคุณครูขอนำเสนอในเรื่องของการสรุปบทเรียนในวันนี้เลยนะครับว่าเราได้เรียนไปในเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปสรุปบทเรียนนะครับคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมนักเรียนนิดนึงนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนั้นนักเรียนมีความรู้เดิมเกี่ยวกับสารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้ของสาร

วันนี้นะครับเราก็ได้มีการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อสภาพและรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางนั้นเป็นไงครับเรามีความรู้เดิมในเรื่องของสารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้และวันนี้เรามาออกแบบกันว่าปัจจัยใดมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับถัดไปครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนตรวจสอบการบันทึกผลการออกแบบให้ครบถ้วนว่านักเรียนมีการทำกิจกรรมตามที่นักเรียนได้ออกแบบหรือไม่และก็เตรียมตัวทำกิจกรรมนะครับตามที่นักเรียนได้ออกแบบในคาบต่อไปนะครับซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครั้งที่2แล้วครั้งที่3นะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับในเรื่องของการออกแบบก็ให้ไปทบทวนวิธีการออกแบบการทำกิจกรรมการระบุสมมติฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามและก็ตัวแปรควบคุมให้เรียบร้อยสำหรับสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมเพิ่มเติมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร2ใบงานที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับสำหรับมีอีกนะครับนักเรียนใบงานนะครับขออภัยครับมีใบความรู้ที่1อุณหภูมิและความดัน

0: ที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารและใบงานที่1เรื่องผลของอุณหภูมิและความดันที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEAทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ van V-A-N van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, ชายหาด

น้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวมีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไป

0: ท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
1: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
2: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
3: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่มีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพรวมราชูปถัมภ์ทุกคนครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือหน่วยที่1สารละลายและเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายผลจากชนิดตัวละลายชนิดตัวทําละลายและอุณหภูมิที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับ2ครับอธิบายผลของอุณหภูมิและความดันที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารครับนักเรียนครับจากชั่วโมงที่ผ่านมากิจกรรมเกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสารนักเรียนเติมเกลือลงในน้ำกลั่นได้มากสุดกี่กรัมนักเรียนยังพอจะจำได้ถูกต้องไหมครับซึ่งของนักเรียนต้นทางก็ประมาณกี่กรัมนักเรียน7กรัมโดยประมาณหรือ6นิดๆใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะไปดูในกิจกรรมที่1นะครับก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรเอาล่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรต้นทางตอบพร้อมกันเลยครับนักเรียนจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือทำอะไรลูกนี่ไงคืออะไรครับก็คือตรวจสอบปัจจัยนะครับที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับแล้วขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปว่าอย่างไรนักเรียนต้นทางนะครับลองศึกษาวิธีการทำกิจกรรมแล้วก็บอกคุณครูได้ไหมว่าขั้นตอนโดยสรุปทำยังไงบ้างขั้นตอนในวันนี้ทำยังไงนักเรียนเราต้องทำอะไรนักเรียนครับก็คือเป็นไงครับทำกิจกรรมตามที่เราเป็นยังไงมาในชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องเราต้องทำกิจกรรมตามที่เราออกแบบในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับในชั่วโมงนี้นะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมคร่าวๆก็คือทำการนะครับทดลองตามที่ออกแบบการสืบเสาะและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารนะครับแน่นอนในการทำกิจกรรมทุกครั้งเราจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มและภาระงานในการทำกิจกรรมถูกต้องไหมครับซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ระบุภาระในการทำกิจกรรมของเราเนี่ยชัดเจนหรือยังชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่าสมาชิกคนใดเพื่อนคนไหนทำกิจกรรมอะไรนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมระบุหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มและภาระงานในการทำกิจกรรมถ้าหากเรามีการระบุภาระงานชัดเจนเราก็จะมีการทำกิจกรรมเนี่ยทันตามเวลาที่คุณครูปลายทางกำหนดและก็ทันตามเวลาที่เพื่อนๆต้นทางนะครับเราจะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับนักเรียนแน่นอนครับในการทำกิจกรรมวันนี้จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีออกแบบวิธีการทำการทดลองออกแบบตารางบันทึกผลทำการทดลองบันทึกผลอภิปรายและสรุปผลการทดลองนะครับนักเรียนครับข้อควรระวังนะครับในการทดลองนะครับเช่นการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ในตอนที่2ห้ามใช้ความร้อนกับสารละลายเอทานอลโดยตรงถ้าหากนักเรียนมีการออกแบบปัจจัยโดยให้ความร้อนกับ

ทานอนก็ให้ระวังในส่วนของตรงนี้ไปด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็ให้ระวังเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการใช้ความร้อนกับเอทานอลโดยตรงนั้นก็คือเป็นข้อห้ามนะครับจะต้องนำเอทานอลนะครับเป็นบีกเกอร์วางในอีกบีกเกอร์ที่มีน้ำแล้วก็ค่อยเอาไปผ่านความร้อนนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะ

้อยแล้วนะครับนักเรียนครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนะครับซึ่งภาระงานในการทำกิจกรรมของนักเรียนต้นทางก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องร่วมกันทำการทดลองส่วนปลายทางนะครับก็ปฏิบัติกิจกรรมตามที่คุณครูปลายทางแนะนำได้เลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะครับว่ามีอะไรบ้าง1นะครับเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์50กรัมพิมเสน10กรัมน้ำกลั่นนะครับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อไปครับสารละลายเอทานอล 95% 40ลูกบาศก์เซนติเมตรบีกเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ2ใบบีกเกอร์ขนาด50ลูกบาศก์เซนติเมตร4ใบกระบอกตวงขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบช้อนตักสารเบอร์1 2คันแท่งแก้วคนสาร1อันนะครับเทอร์โมมิเตอร์1อันนะครับชุดตะเกียงแอลกอฮอล์1ชุดกั้นพร้อมที่จับ1ชุดนะครับ13ครับไม้ขีด1ก้านไม้หนีบสำหรับจับบีกเกอร์1อันเครื่องชั่ง1เครื่องครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมตอนที่1เรื่องสภาพละลายได้ของสารขึ้นอยู่กับชนิดตัวละลายและตัวทำละลายอย่างไรนะครับชุดที่1นะครับชั่งน้ำกลั่น5กรัมลงในบิ๊กเกอร์ใบที่1วัดอุณหภูมิและบันทึกมวลของน้ำกลั่น2นะครับชั่งเกลือแกง10กรัมลงในบิ๊กเกอร์ใบที่2บันทึกมวลของเกลือแกง3ค่อยๆเติมเกลือแกงที่ชั่งไว้นะครับลงในบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำ5กรัมทีละ1ช้อนตักสารเบอร์1พร้อมกับคนสารละลายด้วยแท่งแก้วคนสารจนสารไม่สามารถละลายได้อีกแล้วสังเกตจากสารที่ไม่ละลายตกค้างอยู่ที่ก้นบิ๊กเกอร์ซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะครับนักเรียนปลายทางต้องช่วยกันสังเกตตรงนี้นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับนักเรียนปลายทางก็เข้าใจเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนเราจะต้องชั่งมวลของเกลือแกงที่เหลือว่าเกลือแกงที่เหลือจากที่เราชั่งมาในตอนแรกเหลืออยู่กี่กรัมนะครับจากนั้นครับทำซ้ำข้อ1ถึงข้อ4แต่เปลี่ยนจากเกลือแกงเป็นพิมเสนนะครับนี่คือการทดลองชุดที่1นะครับต่อไปครับวิธีการทำการทดลองนะครับในชุดที่2ชั่งเอทานอล5กรัมใส่ลงในบีกเกอร์ใบที่1วัดอุณหภูมิและบันทึกมวลของเอทานอล2ครับชั่งเกลือแกง10กรัมใส่ลงในบีกเกอร์ใบที่2บันทึกมวลของเกลือแกงนะครับ3ครับค่อยๆเติมเกลือแกงที่ชั่งไว้นั้นลงในบิ๊กเกอร์ที่มีเอทานอล5กรัมทีละ1ช้อนตักสารเบอร์1พร้อมกับคนสารละลายด้วยแท่งแก้วคนสารจนไม่สามารถละลายได้อีกแล้วสังเกตนะครับจากสารที่ไม่ละลายตกค้างอยู่ที่ก้นบิ๊กเกอร์นะครับขั้นตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับชุดที่1ถูกต้องไหมครับแต่เราเปลี่ยนอะไรนักเรียนครับเราเปลี่ยนจากน้ำเป็นเอทานอลนะครับเก่งมากครับ4ครับชั่งมวลเกลือแกงที่เหลือ5ทำซ้ำข้อที่1ถึง4แต่เปลี่ยนจากเกลือแกงเป็นพิมเสนนะครับในการทดลองตอนที่1เนี่ยมีกี่ชุดนักเรียนมี2ชุดคือชุดทดลองที่1และชุดทดลองที่2นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับนักเรียนปลายทางครับเราจะไปดูวิธีการดำเนินกิจกรรมตอนที่2ซึ่งตอนที่2ก็จะมี2ชุดการทดลองเช่นเดียวกันนะครับตอนที่2ครับนักเรียนเรื่องสภาพละลายได้ของสารขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและตัวละลายอย่างไรซึ่งในการดำเนินกิจกรรมชุดทดลองที่1ครับชั่งน้ำกลั่น10กรัมลงในบิ๊กเกอร์ใบที่1วัดอุณหภูมิและบันทึกผลมวลของน้ำกลั่น2ชั่งเกลือแกง20กรัมลงในบิ๊กเกอร์ใบที่2บันทึกมวลของเกลือแกงนะครับสามค่อยๆเติมเกลือแกงที่ชั่งไว้นะครับลงในบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำ10กรัมทีละช้อนเบอร์1ตักสะขออภัยครับทีละช้อนนะครับทีละ1ช้อนตักสารเบอร์1พร้อมกับคนสารละลายนะครับด้วยแท่งแก้วคนสารจนสารไม่สามารถละลายได้อีกนะครับแล้วก็สังเกตจากสารที่ไม่ละลาย

อายตกค้างอยู่ที่ก้นบีกเกอร์นะครับข้อ4ครับชั่งมวลเกลือแกงที่เหลือ5ทำซ้ำนะครับข้อที่1ถึง4แต่เปลี่ยนจากเกลือแกงเป็นพิมเสนนะครับต่อไปแน่นอนครับมีชุดทดลองที่1ก็ต้องมีชุดทดลองที่2นะครับชุดทดลองที่2นะครับจัดชุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับชั่งน้ำกลั่น10กรัมนะครับใส่ลงไปในบีกเกอร์ใบที่1บันทึกมวลของน้ำกลั่นนะครับ3นะครับชั่งเกลือแกง20กรัมลงในบีกเกอร์ใบที่2แล้วก็ทำไงครับนักเรียนบันทึกมวลนะครับของเกลือแกง4นะครับให้ความร้อนกับน้ำวัดและบันทึกอุณหภูมิของน้ำกลั่นครับ5ค่อยๆเติมเกลือแกงที่ชั่งไว้นะครับลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำ10กรัมทีละ1ช้อนตักสารเบอร์1พร้อมกับคนสารละลายนะครับด้วยแท่งแก้วคนสารจนสารไม่สามารถละลายได้อีกแล้วสังเกตจากสารนะครับที่ไม่ละลายตกค้างอยู่ที่ก้นบีกเกอร์นะครับ6ครับนักเรียนนะครับชั่งมวลเกลือแกงที่เหลือ7ทำซ้ำข้อที่1ถึง6แต่เปลี่ยนจากเกลือแกงเป็นพิมเสนนะครับซึ่งในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนนะครับจับคู่แลกเปลี่ยนนะครับเพื่อเตรียมตัวนะครับศึกษาผลการทำการทดลองอภิปรายแล้วก็ลงข้อสรุปร่วมกันโดยในห้องเรานะครับนักเรียนต้นทางเนี่ยกลุ่มที่1ถึง3จะเป็นการทำการทำการทดลองนะครับตอนที่1กลุ่มที่4ถึง6เป็นตอนที่2โดยแต่ละตอนมีการทดลองกี่ชุดครับนักเรียน2ชุดนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมตามที่นักเรียนออกแบบแล้วก็ได้มีการปรับปรุงนะครับขั้นตอนวิธีการทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลการทำกิจกรรมนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนำมาบันทึกลงในตารางบันทึกผลงานทดลองตามที่นักเรียนเห็นนะครับก็สามารถบันทึกผลของแต่ละกลุ่มไปได้เลยและก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับมีการแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลของการทำกิจกรรมไปด้วยกันนั่นเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับจากการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารได้แก่อะไรบ้างครับนักเรียนตัวแรกเลยคือ
1: ม
0: ี
1: ตัวละลาย
0: ต่อไปครับ
1: มีตัวละลาย
0: แล้วก็ครับสภาพละลายได้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดตัวทำละลายนะครับในตัวอะไรอีกลูกในตัวละลายชนิดเดียวกันสภาพละลายได้ก็ขึ้นอยู่กับสารนะครับขึ้นอยู่กับชนิดตัวทำละลายเมื่ออุณหภูมิของตัวทำละลายสูงขึ้นก็ส่งผลให้สภาพละลายได้ของสารเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนจากที่เราทำกิจกรรมนะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้คือปัจจัยเหล่านี้คืออะไรครับมวลที่นักเรียนไปชั่งเป็นไงครับมันเท่ากันไหมไม่เท่านะครับซึ่งเราชั่งตอนแรกเป็นไงเท่ากันแต่พอเอาไปละลายในตัวทำละลายต่างชนิดกันนะครับเป็นไงนักเรียนไม่เท่าสรุปอีกครั้งนึงนักเรียนปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้มีอะไรบ้างอันแรกเลยครับคือชนิดตัวละลายชนิดตัวทำละลายนะครับและอุณหภูมิในตัวทำละลายชนิดเดียวกันสภาพละลายได้ก็เป็นไงครับสภาพละลายได้ของสารก็ขึ้นอยู่กับอะไรด้วยชนิดตัวทำละลายนะครับในตัวทำละลายชนิดเดียวกันและสภาพละลายได้ของสารก็ขึ้นอยู่กับชนิดตัวทำละลายเมื่ออุณหภูมิของตัวทำละลายสูงขึ้นส่งผลให้สภาพละลายของสารได้เป็นไงครับก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับครับนักเรียนครับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารได้แก่ชนิดตัวละลายชนิดตัวทำละลายและอุณหภูมิในตัวทำละลายชนิดเดียวกันสภาพละลายได้ขึ้นอยู่กับชนิดตัวละลายถ้าในตัวละลายชนิดเดียวกันสภาพละลายได้ขึ้นอยู่กับชนิดตัวทำละลายเมื่ออุณหภูมิของตัวทำละลายสูงขึ้นส่งผลให้สภาพละลายได้ของสารเพิ่มขึ้นนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสารในน้ำ100กรัมนักเรียนจะเห็นว่ากราฟสีเขียวคือสารอะไรครับนักเรียนสีม่วงครับสีฟ้าครับ
1: โซเดียมคลอไรด
0: ์และกราฟสีน้ำตาลเข้มคือ
1: ซีเลียมซัลเฟต
0: ครับนักเรียนจะเห็นว่าสภาพละลายได้ของสารในน้ำ100กรัมที่อุณหภูมิต่างๆเนี่ยสารแต่ละสารมีสภาพละลายได้เหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือน
0: ตรงนี้จะพิจารณาจากอะไรครับสารบางสารเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นละลายได้เป็นยังไงครับนักเรียน
1: ได
0: ้ดีขึ้นหรือเป็นไงครับเช่นโพแทสเซียมไนเตรตเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นละลายได้มากขึ้นไหมครับ
2: มากข
0: ึ้
2: น
0: แต่ซีเซียมซัลเฟตเป็นไงครับเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นยังไงครับนักเรียนละลายลดลงแสดงว่าอุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ไหมครับ
1: ม
0: ีนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูมีอีก1กราฟให้พิจารณานะครับเส้นกราฟสีม่วงก็คือแก๊สอะไรลูกสีเขียวคือออกซิเจนสีแดงคือคาร์บอนมอนอกไซด์สีน้ำเงินคือแก๊ส
1: ม
0: ีเทนนะครับแล้วก็แก๊สไนโตรเจนสีฟ้าต้องไหมครับนักเรียนนะนักเรียนดูนะครับตรงนี้เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับขออภัยครับเมื่ออุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นสภาพละลายได้ของแก๊สนะครับที่อยู่ในน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง
1: ลดลง
0: แสดงว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแก๊สก็ละลายได้เป็นไงครับน้อยลงถูกต้องไหมแสดงว่าอุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสารไห
1: ม
0: มีนะครับก็คือเป็นไงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แก๊สเป็นไงนักเรียนละลายได้เป็นไงครับ
2: ลด
0: ลงนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนก็คืออุณหภูมินะครับมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสภาพละลายได้ของสารเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไงครับเพิ่มขึ้นแต่มีสารบางชนิดเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสภาพละลายได้เป็นไงครับลดลงนะครับเช่นซีเซียมซัลเฟตนะครับสภาพละลายได้และสภาพละลายได้ของแก๊สเป็นไงครับนักเรียนลดลงเมื่ออุณหภูมิเป็นไงครับเพิ่มขึ้นและอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่นักเรียนจะต้องทราบนะครับก็คือความดันครับความดันเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารที่อยู่ในสถานะแก๊สโดยเมื่อความดันสูงขึ้นสภาพละลายได้ของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นครับนักเรียน

0: นักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่1เรื่องความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ2ใบงานที่1เรื่องความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละนะครับครับใบกิจกรรมที่1เรื่องคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไร4ใบงานที่1เรื่องคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการสะท้อนคิดในเรื่องของการทำงานกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ทำงานกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่ะใช่ค่ะได้ทำงานกลุ่มได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสะท้อนคิดในเรื่องของการทำงานกลุ่มกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะในเรื่องของการสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะด้านความรู้ความเข้าใจค่ะบอกข้อดีและข้อควรพัฒนาของตนเองนะคะวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องบอกข้อดีและข้อที่ควรพัฒนาของตัวเองใช่ไหมคะในด้านทักษะกระบวนการนะคะสะท้อนปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาของการทำงานกลุ่มนะคะนอกจากนักเรียนจะได้บอกข้อดีนะคะแล้วก็จุดที่ควรพัฒนาแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสะท้อนปัญหานะคะแล้วก็อุปสรรคนะคะรวมไปถึงวิธีแก้ไขนะคะในเรื่องของการทำงานกลุ่มของนักเรียนด้วยนะคะในด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานเป็นกลุ่มนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. ใฝ่เรียนรู้สมรรถนะนะคะที่เกิดกับผู้เรียนนะคะสะท้อนปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาของการทำงานกลุ่มนะคะบอกข้อดีและข้อควรพัฒนาของตนเองเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันนะคะมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานเป็นกลุ่มนะคะนี่คือสมรรถนะที่จะเกิดกับผู้เรียนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโพสต์อิทนะคะทั้งครูต้นทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะจะแจกกระดาษโพสต์อิทให้นักเรียนทุกคนนะคะคนละ1แผ่นใช่มั้ยคะพอครูแจกกระดาษโพสต์อิทนักเรียนได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนความรู้สึกนะคะเขียนความรู้สึกต่อผลงานของกลุ่มตนเองนะคะต่อผลงานของกลุ่มตนเองและนำไปแปะบนผลงานของตนเองเอาไปแปะบนผลงานของป้ายนิเทศตนเองมีคำถามไหมคำ

0: แจ้งข้อที่1ถ้านักเรียนเอาไปแปะแล้วทำยังไงต่ออ่ะมาดูคำชี้แจงข้อที่2เดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะอ่านความรู้ของนักเรียนที่มีต่อผลงานของตนเองนะคะครูจะอ่านทั้งหมดเลย10กลุ่มนะคะแต่ครูจะอ่านกลุ่มละ1คนนะคะครูจะเลือกอ่านกลุ่มละ1คนนะคะถือว่าครูเป็นการสุ่มนะคะแต่อ่านทุกกลุ่มนั่นเองนะคะกิจกรรมแรกนักเรียนมีคำถามไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: นักเรียนต้องทำอะไรคะความรู้สึกที่มีต่ออะไรคะผลงานของตนเองเขาเขียนเสร็จทำไงคะนำไปแปะที่ป้ายนิเทศใช่ไหมคะแล้วก็กลับมานั่งที่นะคะถ้าคุณครูปลายทางนะคะพร้อมแล้วนะคะครูปลายทางแจกกระดาษโพสต์อิทแล้วก็ให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางครูแจกกระดาษโพสต์อิทให้นะคะแล้วก็นักเรียนดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะ

มีใครใช่ไหมมีใครที่ยังไม่ได้แปะไหมลูกมีไหมไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะแปะกระดาษโพสต์อิทหรือว่ากระดาษโน้ตบนป้ายนิเทศเรียบร้อยหรือยังนะคะถ้าเรียบร้อยเหมือนต้นทางนะคะครูจะซุ่มนะคะอ่านป้ายนิเทศของนักเรียนต้นทางแล้วนะคะทุกกลุ่มละ1คนนะคะครูจะเริ่มแล้วนะคะค่ะรู้สึกภูมิใจที่เพื่อนๆช่วยทำจนเสร็จแม้เวลาอาจจะจัดแจงได้ไม่ดีแต่ก็ช่วยกันทำจนเสร็จสมบูรณ์อันนี้คือกลุ่มที่1ค่ะตบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมงานกลุ่มกับเพื่อนที่มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่ทำออกมาได้อย่างเต็มที่ตบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะนักเรียนครูจะต้องใช้เวลาในการอ่านนิดนึงนะคะต่อไปกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3เพื่อนบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ทำงานกลุ่มเพราะเพื่อนๆช่วยกันทำป้ายนิเทศออกมาดีนั่นเองนะคะกลุ่มที่3ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4เพื่อนบอกว่าภูมิใจมากครับนะคะที่เพื่อนช่วยกันทำงานแค่นี้ผลงานของผมก็สวยมากแล้วตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเขาบอกว่าดีใจมากครับแค่นี้ผลงานของผมก็สวยมากแล้วนะคะอันนี้คือความภูมิใจนะคะของกลุ่มนะคะต่อไปค่ะรู้สึกภูมิใจในผลงานกลุ่มและตนเองแม้ในสายตาคนอื่นอาจจะอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ตัวเองทำเต็มที่มากๆแล้วนะคะอันนี้ก็คือแสดงว่าไม่ได้คะแนนโหวตใช่ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ต้องเสียใจไปนะคะถือว่ากลุ่มของเราทำดีที่สุดแล้วตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรายังเหลืออีก5กลุ่มเนาะเราเหลืออีก5กลุ่มนะคะกลุ่มนี้เขาบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนนะคะเขาบอกว่าดีใจใช่ไหมคะที่ได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนต่อไปกลุ่มที่6ค่ะกลุ่มที่6เขาบอกว่ารู้สึกสนุกมีคำนี้ขึ้นมาละรู้สึกสนุกที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนในกลุ่มค้นคว้าหาความรู้และสิ่งต่างๆที่ทำให้รู้สึกภูมิใจผลงานมากค่ะเยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วต่อไปกลุ่มที่7นะคะกลุ่มที่7เขาบอกว่าเดี๋ยวครูต้องเลือกอ่านตัวหนังสือนิดนึงนะถือว่าเป็นการสุ่มนะสุ่มตัวหนังสือที่สวยนิดนึง อ่านทุกคนนะคะอ่านทุกคนเขาบอกว่าภูมิใจในกลุ่มนะคะที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ภูมิใจที่มีความสามัคคีกันกลุ่มนี้เขามีความสามัคคีกันเขาภูมิใจที่มีความสามัคคีกันตบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่9นะคะกลุ่มที่9เขาบอกว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่เดี๋ยวนะที่สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำงานจนผลงานออกมาได้ดีนั่นเองรู้สึกว่ากลุ่มที่9นี้จะได้อะไรนะผลโหวตด้วยใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่10กลุ่มที่10เขาบอกว่ารู้สึกภูมิใจและในผลงานของตัวเองที่เดี๋ยวนะที่ทำออกมาได้ดีถึงจะมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดนะคะเขาบอกว่าเขามีปัญหาหรือว่าข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็สามารถทำป้ายนิเทศให้เสร็จได้ทันเวลานี่คือกลุ่มที่10ก็คือกลุ่มที่10ที่ได้รับอะไรคะผลโหวตด้วยนะคะตบมือให้เพื่อนทุกกลุ่มด้วยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากตอนนี้นะคะครูได้สุ่มนะคะอ่านนะคะความรู้ของนักเรียนที่มีต่อผลงานของนักเรียนทั้งหมดกี่กลุ่มคะ10กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนค่ะครูมีคำถามนะคะจะถามนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูถามนักเรียนหากมีโอกาสนะคะในการทำกิจกรรมกลุ่มอีกครั้งนะคะนักเรียนแก้ไขหรือพัฒนาในเรื่องไหนนะคะนักเรียนจะแก้

0: ไขหรือว่าจะพัฒนาในเรื่องใดนะคะถ้านักเรียนมีโอกาสนะคะที่จะทำกิจกรรมกลุ่มอีกหนึ่งครั้งนะคะผู้ขอตัวแทนต้นทางค่ะตอบหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: การวางแผนให้มีความรอบคอบมากกว่านี้ค่ะ
0: ก็คือถ้ามีโอกาสได้ทำกิจกรรมกลุ่มอีกก็จะวางแผนให้มีความรอบคอบคือการวางแผนในการทำงานกลุ่ม

0: ดีมากขึ้นกว่านี
1: ้ให้ดีมากขึ้นกว่านี้อ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่คือโอกาสนะคะถ้าเรามีนะคะต่อไปในการที่เราจะได้ทำกิจกรรมกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนคะในเรื่องของกิจกรรมแรกนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าไม่มีคำถามนะคะครูต่อนะคะครูต่อในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มต่อนะคะกิจกรรมกลุ่มนะคะครูจะแจกกระดาษนะคะกระดาษเป็นกระดาษตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะโดยที่ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะสะท้อนคิดนะคะในการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งนะคะตารางสะท้อนคิดนะคะครูจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนแรกค่ะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะคะส่วนที่2จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะคะส่วนที่3ก็คือข้อดีในการทำงานกลุ่มนะคะและส่วนที่4นะคะก็คือเป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปเองนะคะแล้วครูก็จะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะนำเสนอนะคะนำเสนอตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะนักเรียนคะในเรื่องของตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีถ้าไม่มีแสดงว่านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะคะคุณครูปลายทางนะคะถ้านักเรียนปลายทางนะคะจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะครูปลายทางแจกตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มได้เลยแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางครูจะรับแจกให้แล้วนักเรียนก็ลงมือนะคะสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมานำเสนอกันนะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางได้บันทึกตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มครบทั้ง10กลุ่มใช่ไหมคะขอเสียงหน่อยเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าพร้อมที่จะนำเสนอแล้วแล้วปลายทางล่ะคะทำตารางบันทึกนะคะสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มเรียบร้อยหรือยังนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะตารางนะคะสะท้อนคิดในเรื่องของการทำงานกลุ่มของทุกกลุ่มนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่1ค่ะนำเสนอก่อนเลยค่ะเชิญค่ะ
2: ตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือมีเวลาว่างในการทำงานไม่เหมือนกันการสื่อสารที่ไม่ตรงกันความเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะวิธีการแก้ไขปัญหาคือพยายามหาเวลาว่างเพื่อมาทำงานให้เสร็จค่อยๆปรับความเข้าใจและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายค่ะข้อดีในการทำงานกลุ่มก็คือสร้างความสามัคคีในกลุ่มเพิ่มความสนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นและฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปก็คือจัดการเวลานัดหมายการทำงานให้ตรงกันและจัดแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจนและการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับครั้งต่อไปค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่1ก็คือปัญหาก็คือในด้านของเวลาใช่ไหมคะแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาก็คือจัดสรรเวลาให้ตรงกันนะคะข้อดีของการทำงานกลุ่มก็คือเกิดความสามัคคีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างค่ะเชิญค่ะ
3: ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะคะเวลาที่มีให้กันไม่พอเพียงพอค่ะ2การตกลงความคิดเห็นที่ไม่เข้าใจกันค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะตกลงพูดคุยกันอย่างชัดเจนใช้ความคิดให้รอบคอบมากกว่าเดิมค่ะข้อดีของการทำงานกลุ่มนะคะเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานกลุ่มเพื่อนเพื่อนทุกคนยอมรับความคิดเห็นและเสริมสร้างมิตรภาพค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมการช่วยกันออกความคิดเห็นค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่2ก็จะมีในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะรวมไปถึงนะคะปัญหาก็คือจะมีในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่กลุ่มที่2ก็ได้แก้ไขนะคะปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้อดีก็จะมีในเรื่องของความสามัคคีแล้วก็การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเชิญกลุ่มที่3ค่ะ
4: ตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคืออาจจะจัดแจงเวลาได้ไม่ดีพอจนทำให้เกิดการขัดแย้งกันและแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจนค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะคือพูดคุยเพื่อให้ปรับแก้ไขและแบ่งหน้าที่ในการทำงานค่ะข้อดีในการทำงานกลุ่มนะคะทำให้เกิดความสามัคคีทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปคือการจัดแจงเวลาให้ดีกว่านี้และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนวางแผนการทำงานเพื่อให้ไม่เกิดการขัดแย้งกันค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3บอกว่าสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปก็คือการแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเชิญกลุ่มที่4ค่ะ
5: ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะครับคือเวลาไม่พอและคุยกันอาจไม่ทั่วถึงครับวิธีการแก้ไขนะครับแบ่งเวลาหลังเลิกเรียนประมาณ15ถึง20นาทีมาคุยกันครับข้อดีในการทำงานกลุ่มนะครับเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคีในการร่วมมือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้รับความสามารถและจุดด้อยของคนในกลุ่มครับสิ่งที่พัฒนาต้องพัฒนาในครั้งต่อไปครับจะต้องจัดแจงเวลาในการหาเวลาว่างมาคุยกันครับช่วยกันทำงานเพื่อให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ครับและแบ่งหน้าที่ในกลุ่มให้ชัดเจนครับ
0: เมื่อเป็นในคณะเรียนในกลุ่มที่4นะคะเพื่อนบอกว่าจัดแจงเวลาก็คือต้องบริหารเวลาใช่ไหมคะถ้าเรามีโอกาสในเรื่องของการทำงานกลุ่มต่อไปนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะ
1: ตารางสะท้อนคิดการทำงานของกลุ่มที่5ครับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือการมีเวลาว่างที่ไม่เหมือนกันครับการปรับตัวให้ทำงานร่วมกันกับคนในกลุ่มครับวิธีแก้ไขปัญหาครับหาเวลาว่างในการมาทำงานปรับตัวให้ชินกับการทำงานให้เป็นกลุ่มครับข้อดีในการทำงานกลุ่มครับมีเพื่อนๆช่วยกันทำงานหรือแบ่งเบาภาระเสริมสร้างความสามัคคีครับสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปการยอมรับข้อคิดเห็นต่างของเพื่อนๆในกลุ่มครับเพื่อวางแผนในการทำงานกลุ่มให้ดีขึ้นครับขอบคุณครับ
0: ครับกลุ่มที่5นะคะเขาบอกว่าเวลาว่างที่ไม่ตรงกันนะคะปัญหาอุปสรรครวมไปถึงในเรื่องของการปรับตัวใช่ไหมคะก็ได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือเสริมสร้างในด้านของความสามัคคีใช่ไหมคะสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปก็คือเราจะต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็จะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะเราจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มที่5นะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่6ค่ะเชิญครับ
6: ตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะครับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือมีการรับหมายที่ไม่ชัดเจนบริหารเวลาไม่ดีและไม่ร่วมมือกันตามที่ต้องการครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับคือแบ่งหน้าที่พนักงานให้ชัดเจนบริหารเวลาให้ดีวางแผนให้ชัดเจนและมีความสามัคคีกันครับข้อดีในการทำงานกลุ่มคือมีความสามัคคีร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความเชื่อมั่นกันและกันครับสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะครับคือบริหารเวลาให้ดีวางแผนให้ชัดเจนกำหนดเวลาการทำงานสร้างความสามัคคีในกลุ่มให้มากขึ้นครับ
0: ค่ะตบมือให้กลุ่มที่6หน่อยค่ะปัญหาอุปสรรคนะคะของกลุ่มที่6จะเป็นในเรื่องของการวางแผนใช่ไหมคะวางแผนกันไม่ชัดเจนในเรื่องของงานนะคะแล้วก็มีวิธีการแก้ไขก็คือแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่7ค่ะเชิญค่ะ
7: ปัญหาและอุปสรรคที่พบนะคะคือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วค่ะและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมองกันคนละมุมมองค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะคือพูดคุยให้มากขึ้นใช้ผลโหวตในการหาใช้ผลโหวตในการตัดสินใจค่ะแล้วก็หาตรงกลางให้เจอพูดถึงเหตุผลของตนเองว่าทำไมถึงเลือกใช้ความคิดนี้ค่ะและสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช้อารมณ์กว่าเหตุผลค่ะข้อดีในการทำงานกลุ่มนะคะคือมีความหลากหลายในด้านความคิดช่วยลดภาระงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สร้างความสามัคคีในการทำงานกับผู้อื่นค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะคือควรสื่อสารกันให้มากขึ้นเพื่อให้รู้ถึงความคิดของแต่ละคนหรือพูดคุยกันผ่านทางเทคโนโลยีผ่านแชทหรือไลน์ค่ะควรแก้ปัญหาด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์รับผิดชอบในหน้าที่ของตนแบ่งงานตามความถนัดความสามารถความพร้อมของตนเองค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่7นะคะได้หลากหลายปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะคะทำให้เราเข้าใจผิดนะคะรวมไปถึงมีความคิดเห็นที่เห็นต่างกันนะคะวิธีการแก้ปัญหาเขาดีมากเลยนะคะในกลุ่มที่7เขาบอกว่าต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะรวมไปถึงถ้าพูดคุยกันแล้วยังตกลงกันไม่ได้ให้ใช้ผลโหวตใช่ไหมคะหรือว่าการยกใครนะคะเสียงข้างมากใช่ไหมคะก็คือผลโหวตนั่นเองนะคะถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนั่นเองนะคะถือว่าเยี่ยมมากต่อไปเรามาฟังกลุ่มที่8ครับเชิญครับ
8: ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะครับมีการขัดแย้งกันภายในกลุ่มและเวลาไม่ตรงกันทำให้เกิดความล่าช้าของการทำงานกลุ่มครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับมาพูดคุยกันภายในกลุ่มและแบ่งหน้าที่ในการทำงานกลุ่มเพื่อช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นข้อดีของการทำงานกลุ่มมีความสามัคคีและสามารถช่วยกันทำงานได้ดีกว่าการทำงานเดี่ยวและทำให้งานที่ทำเสร็จเร็วขึ้นและมีความเรียบร้อยและยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปอยากพัฒนาในจะพัฒนาให้ทำงานได้ไวกว่าเดิมและทำให้ไม่เกิดความล่าช้าของงานที่จะทำครับ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียน ลุ่มนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะที่ไม่ตรงกันนะคะเวลาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะกลุ่มนี้เวลาไม่ตรงกันทำให้งานเนี่ยค่ะออกมาล่าช้านะคะสิ่งที่กลุ่มนี้จะพัฒนาก็คือในเรื่องของการบริหารเวลานะคะจัดสรรเวลานะคะให้ทำงานได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่9ค่ะเชิญค่ะ
2: ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะคะมีเวลาว่าไม่ตรงกันคุยกันไม่ทั่วถึงค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะนัดกันนอกเวลาเรียนสร้างกลุ่มคุยกันในช่องทางออนไลน์ค่ะข้อดีในการทำงานกลุ่มนะคะเพื่อนในกลุ่มร่วมมือและสามัคคีกันทำให้สนิทกันมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะคุยกันให้ทั่วถึงมากกว่านี้หาเวลาว่างมาปรึกษากันค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือนัดกันนอกเหนือจากที่เรียนนะคะนอกเหนือเวลาเรียนนั่นเองนะคะข้อดีก็คือทำให้เกิดความสามัคคีนั่นเองในการทำงานกลุ่มนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่10ค่ะเชิญค่ะ
9: ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะคะไม่ได้วางแผนพูดคุยกันก่อนทำงานจึงทำให้เกิดอุปสรรคเล็กน้อยค่ะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะมาพูดคุยกันและจัดหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีค่ะข้อดีในการทำงานกลุ่มทำให้มีความสามัคคีมากขึ้นช่วยเหลือการทำงานในแต่ละหัวข้อได้ค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปจัดการวางแผนในการทำงานร่วมกันอีกครั้งให้ดีค่ะเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาตามมาค่ะขอบคุณค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่10นี้นะคะก็ปัญหาอุปสรรคก็คือในเรื่องของไม่ได้วางแผนใช่ไหมคะไม่ได้วางแผนกันนะคะก็วิธีการแก้ปัญหาก็คือต้องพูดคุยกันนะคะพอได้พูดคุยกันแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนใช่ไหมคะงานก็เดินต่อไปได้ใช่ไหมคะข้อดีก็คือการทำงานกลุ่มเนี่ยค่ะทำให้เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมคะการทำงานกลุ่มมีข้อดีก็คือ1ในเรื่องของความสามัคคีทำให้เราได้ช่วยเหลือกันใช่ไหมคะสรุปแล้วนะคะตารางสะท้อนคิดการทำงานกลุ่มนะคะนักเรียนถือว่าเราได้สะท้อนในเรื่องของปัญหาอุปสรรคและข้อดีข้อเสียของกลุ่มของเราใช่ไหมคะเป็นการดีไหมคะ
10: ด
0: ีนะคะถือว่าเป็นการดีนะคะเรียนคะครูมีหนึ่งคำถามนะคะถามทั้งต้นทางและปลายทางครูถามนักเรียนว่านักเรียนกลุ่มใดนะคะยังมีประเด็นปัญหาอุปสรรคนะคะและวิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมหรือไม่นะคะมีไหมเอ่ยมีอะไรที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมไหมอ้าว
11: ยังมีการจัดเรียงลำดับเนื้อหาที่ยังไม่สวยงามพอครับ
0: ยังมีการจัดเรียงลำดับเนื้อหาที่ยังไม่สวยงามพอใช่ไหมคะอ่ะยังมีอีกยังมีประเด็นอื่นอีกไหมคะนอกจากประเด็นนี
11: ้และมีเวลาที่เพื่อนๆแต่ละคนมีให้กันไม่เพียงพอครับ
0: เวลาไม่เพียงพอหรือว่าเวลาไม่ตรงกันเหมือนที่เพื่อนได้นำเสนอใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะเดี๋ยวนะคะต่อจากที่เรานะคะได้ทำกิจกรรมกลุ่มตารางเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีใบงานที่10นะคะจะเป็นงานเดี่ยวนะให้นักเรียนนะคะสะท้อนคิดนะคะในกระบวนการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการสะท้อนการทำงานกลุ่มเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการใช่ไหมคะที่สมาชิกในกลุ่มเนี่ยค่ะร่วมกันทบทวนใช่ไหมคะเมื่อกี้นักเรียนร่วมกันทบทวนแล้วก็ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะทำงานในอนาคตนั่นเองนะคะนักเรียนคะซึ่งวันนี้นะคะครูมีใบงานที่10ในเรื่องของการสะท้อนคิดในกระบวนการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองให้กับนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนเขียนสะท้อนคิดนะคะในกระบวนการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองนะคะเมื่อกี้เรามีต่อกลุ่มแล้วใช่ไหมอันนี้ต่อตนเองนะคะครูปลายทางนะคะครูปลายทางสามารถแจกใบงานแล้วก็ดำเนินกิจกรรมไปกับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางนะคะครูแจกใบงานที่10แล้วนักเรียนก็เขียนนะคะในเรื่องของการสะท้อนคิดนะคะได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะครูเห็นนักเรียนส่วนใหญ่นะคะเกิน 80% นะคะของห้องต้นทางนะคะได้ทำใบงานที่10นะคะในเรื่องของการสะท้อนคิดในกระบวนการทำงานกลุ่มนะคะที่มีต่อตนเองนะคะบันทึกนะคะในเรื่องของข้อดีในการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองและสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะค่อนข้างที่จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนต้นทางนะคะสัก2คนนะคะนำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะว่าข้อดีในการทำงานกลุ่มที่มีต่อตัวเองนะคะที่มีต่อตัวเองนะเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปมีอะไรบ้างนะคะขอตัวแทนต้นทางสัก2คนค่ะเชิญค่ะ
1: ข้อดีนะคะทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มมากขึ้นค่ะ 2. ทำให้เราสามารถปรับตัวกับเพื่อนได้ค่ะ 3. ได้ฝึกพูดในการพรีเซนต์ค่ะ 4. มีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะและ 5. รู้จักที่จะรับความคิดเห็นต่างๆของผู้อื่นค่ะสิ่งที่ควรพัฒนานะคะคือต้องการจัดการเวลาของตัวเองค่ะแล้วก็อาจจะมีการปรับพูดให้กระชับมากขึ้นค่ะส่วนข้อที่3นะคะจะมีความทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบแล้วก็ทำได้เร็วมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้จักรับความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
0: ข้อดีก็คือได้ฝึกฝนในเรื่องของการนำเสนอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนที่จะต้องพัฒนาครั้งต่อไปก็คือเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาของตัวเองนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนขออีกสักหนึ่งคนค่ะจริงๆครูอยากฟังทุกคนเลยนะเนื่องด้วยเวลาจำกัดเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอ่านทุกคนค่ะเดี๋ยวส่งใบงานให้ครูนะคะหมดชั่วโมงเนาะอ่ะเชิญตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะ
2: ข้อดีในการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองนะคะ 1. สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและไม่โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่นทำค่ะ 2. เพิ่มทักษะที่ดีในการทำป้ายนิเทศแบบงานกลุ่มค่ะ 3. ยอมรับการพิจารณาและแก้ไขที่เพื่อนติชมและนำมาแก้ไขได้ถูกจุดค่ะ 4. สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนในกลุ่มได้ค่ะ 5. มีความคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะ 1. รู้ข้อดีและข้อเสียของตนเองและเลือกหน้าที่ที่เหมาะสมกับตนเองค่ะ 2. นำสิ่งที่เพื่อนติชมและพิจารณามาปรับปรุงแก้ไขในงานต่อไปค่ะ 3. มีความรอบ

0: พิ่มมากขึ้นค่ะ 4. จัดการเวลาให้ดีมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ข้อดีก็คือในเรื่องของมีรู้จักหน้าที่ของตนเองใช่ไหมคะว่าตัวเองต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหมเรียนจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยเรียนเรามีใบงานในเรื่องของการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนใช่ไหมคะรวมไปถึงสิ่งที่จะต้องพัฒนาก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะทั้งสองคนครูเชื่อว่าคนอื่นนะคะก็เขียนในเรื่องของข้อดีนะคะในการทำงานกลุ่มที่มีต่อตนเองรวมไปถึงสิ่งที่จะต้องพัฒนาได้ดีเยี่ยมเหมือนเพื่อนที่นำเสนอ2คนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะครูมีคำถาม1คำถามนะคะจากการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนมีผลดีต่อตนเองอย่างไรนะคะขอตัวแทนนะคะห้องซัก1คนนะคะบอกหน่อยสิคะว่าจากการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนนะคะมีผลดีต่อตนเองอย่างไรคะเชิญตัวแทนกลุ่มสักหนึ่งคนค่ะได้ยังเอ่ยเชิญค่ะ
2: ทำให้กล้าที่จะแสดงออกความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นต่างครับและทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนครับ
1: ก็คือกล้าที่จะแสดงออกใช่ไหมคะรวมไปถึงรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือผลดีที่มีต่อผมเองใช่ไหมครับตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนแล้วผลดีที่มีต่อนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคะจากการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนนะคะถือว่ามีผลดีนะคะต่อตนเองก็คือการทำงานกลุ่มเนี่ยค่ะนักเรียนจะส่งผลให้เรานักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใช่ไหมพอเราแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนนะคะรวมไปถึงเราจะได้รู้ในเรื่องของจุดเด่นของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็จุดที่ต้องพัฒนาตนเองนะคะรวมไปถึงเราจะได้รับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเราจะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่เราทำใช่ไหมเรามีการแบ่งหน้าที่กันแบ่งกันนำอุปกรณ์มาใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการทำกิจกรรมกลุ่มในเรื่องของการทำป้ายนิเทศนะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
3: ไม่ม
1: ีวันนี้สะท้อนกับตัวเองกับการทำงานกลุ่มโอเคไหมคะโอเคเนาะถ้าโอเคแล้วเรียนคะในชั่วโมงต่อไปนะคะถือว่าเป็นบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ค่ะเดี๋ยวเราจะมีกระดาษรูปหัวใจนะคะมีสติกเกอร์ดาวนะคะและ3ค่ะใบงานที่11นะคะเรื่องสะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะนักเรียนคะวันนี้เราได้สะท้อนคิดในเรื่องของการทำงานกลุ่มและการทำงานของตนเองนะคะครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สินอยากเล่าปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่เรียนอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อหนึ่งผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกหนึ่งป้อมที ่มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
1: ั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิลสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การเรียนในวันนี้นะครับครูก็ขอทบทวนกิจกรรมของวันนี้ก่อนเลยนะครับก็คือเรายังจำผลิตภัณฑ์ที่พวกเราได้ร่วมกันออกแบบตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วได้ไหมครับ
2: ได
1: ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 50% แล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้มาร่วมกันใช่ไหมนำเสนอผลงานของตนเองแต่วันนี้เรายังไม่ต้องมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับเราจะนำเสนอที่บริเวณโต๊ะของตนเองเพื่อให้เพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนะครับเดินมาดูงานของเพื่อนนะครับแล้วก็จะได้ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ว่างานเราควรจะปรับปรุงอย่างไรให้ผลงานของเรานั้นดีขึ้นตอนนี้ประมาณ 50% ตอนนี้มีส่วนไหนบ้างที่เสร็จไปแล้วมีครับเลือกคำขวัญมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งจากชั่วโมงที่แล้วครูก็ได้เดินถามทีละกลุ่มก็ได้ผลิตภัณฑ์จากคำขวัญมาเรียบร้อยแล้วนะครับบางกลุ่มก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับก่อนที่พวกเราจะเริ่มทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยววันนี้ครูก็มีคำถามชวนคิดที่อยากจะถามเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราเนี่ยจะมีแนวคิดหรือว่าความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานในวันนี้นะครับเรามาสู่คำถามแรกกันเลยนะครับก็คือนักเรียนเริ่มต้นและดำเนินการออกแบบผลงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะถามทีละกลุ่มไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่6เลยก็แล้วกันนะครับกลุ่มที่6นะครับนักเรียนในกลุ่มเนี่ยเรามีการเริ่มต้นและดำเนินการออกแบบผลงานของเราอย่างไรบ้างจากสัปดาห์ที่แล้วเราร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์อะไรนะครับ
3: เป็นขนมหม้อแกงของเพชรบุรีครับ
1: ขนมหม้อแกงของเพชรบุรีใช่ไหมครับแล้วที่นี้เรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของเรา
3: ก็เริ่มจากการตั้งหัวข้อครับว่าเราจะออกแบบอะไรครับ
1: ตั้งหัวข้อหัวข้อเกี่ยวกับอะไรครับ
3: เกี่ยวกับหัวข้อในความขวัญครับ
1: ก็คือการที่เราคัดเลือกคำขวัญใช่ไหมครับแต่ในสมาชิกในกลุ่มช่วยกันเลือกหัวข้อคำขวัญประจำจังหวัดใช่ไหมเพื่อที่จะหาของดีประจำจังหวัดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างใช่ไหมครับแล้วอย่างไรต่อทีนี
3: ้ก็จะได้เป็นขนมหม้อแกงครับ
1: ก็จะได้เป็นขนมหม้อแกงใช่ไหมเดี๋ยวสมาชิกคนไหนอยากจะตอบเพิ่มเติมอีกไหม
3: นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านเนื้อหาครับ
1: เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาใช่ไหมครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเพื่อนจะอธิบายเพิ่มเติมมีประเด็นตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหม
4: กลุ่มเราได้เอามาจากคำขวัญคำว่าขนมหวานเมืองพระมาเป็นขนมหม้อแกงน้ำตาลโตนดค่ะซึ่งน้ำตาลโตนดเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
1: อ๋อก็เลยเอาตัวนี้ใช่ไหมครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราใช่ไหมที่จะเอาเป็นของฝากให้กับเพื่อนชาวต่างชาติใช่ไหมครับอันนี้เราจะทำเป็นขนมหม้อแกงเลยไหมหรือว่าเอาขนมหม้อแกงมาทำเป็นโลโก้อะไร
4: จะทำเป็นขนมหม้อแกงเลยค่ะ
1: จะทำเป็นขนมหม้อแกงเลยเอาไปฝากเพื่อนเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวฟังจากกลุ่มที่4ก่อนเลยนะครับกลุ่มที่4นะครับจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างไรนะครับในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา
5: ออกแบบพวงกุญแจลายดอยสุเทพครับ
1: ออกแบบกุญแจลายดอยสุเทพใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประจำอันนี้เราเลือกจากคำขวัญของจังหวัดอะไรเอ่ย
5: เชียงใหม่ครับ
1: เชียงใหม่ใช่ไหมครับก็คือเราจะออกแบบกุญแจลายดอยสุเทพ ซึ่งชั่วโมงที่แล้วครูก็ได้ยินว่านอกจากลายนี้เราจะออกแบบลายอะไรอีกนะเห็นคุยกันอยู่หลายลายเลย
5: จอประกาศครับ
1: อะไรนะ
5: ลายจอประกาศ
1: มันเป็นลายยังไงอ่ะ
5: มันเป็นอาหารที่เชียงใหม่ครับ
1: อ๋อเมื่อกี้มีเดี๋ยวลองให้เพื่
5: อ
1: นลองช่วยกันอธิบายตรงนี้ให้หน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆปลายทางจะได้ร่วมกันรับฟังด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้นทางของเราด้วยเมื่อกี้ครูก็ยังไม่เคยได้ยินคำนี้เลยแสดงว่าเราไปศึกษาค้นคว้ามาอย่างดีเดี๋ยวลองแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันรับฟังด้วยนะครับ
6: เป็นอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อเป็นอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งของ
6: เชียงใหม่ค่ะ
1: ของเชียงใหม่มันเป็นอาหารเกี่ยวกับอะไรครับ
6: เกี่ยวกับดอกผักกาดค่ะ
1: ดอกผักกาดเขาเอาดอกผักกาดไปทำอะไรเอ่ย
6: คล้ายๆแบบต้มฉับฉ่ายอย่างเงี้ยค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อก็คือจะเอามาอยู่ในรูปแบบโลโก้พวงกุญแจใช่ไหมที่เรากำลังออกแบบอ่ะนอกจากอันนี้มีลายอะไรอีกไหมเห็นเพื่อนด้านหลังจะเสนอลายอะไรอีกนะ
6: พวงกุญแจเทศกาลยี่เปงด้วยค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อพวงกุญแจเทศกาลยี่เปงใช่ไหมซึ่งจะเอาเป็นรูปอะไรเอ่ย
6: โคมลอย
1: โคมลอยอ๋อแสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยช่วยกันออกแบบหลายลวดลายเลยใช่ไหมอ๋อดีมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปกลุ่มที่5ก่อนเลยนะครับกลุ่มที่5อันนี้เราร่วมกันออกแบบอะไรไปแล้วครับ
7: เป็นการนำผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีมาทำเป็น เครื่องแต่งกายและของใช้ค
1: ่
7: ะ
1: ตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคิดว่า
7: 50%
1: 50% แล้วใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยเอาผ้าพื้นเมืองมาออกแบบดีไซน์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนใช่ไหมครับให้มีความทันสมัยใช่ไหมแล้วก็เวลาเอาไปฝากเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รู้เลยใช่ไหมครับว่าผ้าผืนนี้เอามาดีไซน์เป็นชุดนี้แล้วมันมาจากจังหวัดอะไรใช่ไหมซึ่งเรามาจากคำขวัญจังหวัดอะไรนะครับ
7: กาญจนบุรีค่ะ
1: กาญจนบุรีใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผ้าชนิดที่เราเอามาทำอันนี้ก็คือเราเลือกผ้าอะไรครับ
7: ผ้าบาติกและผ้าลายตาจักค
1: ่
7: ะ
1: ผ้าลายตาจักใช่ไหมครับซึ่งเป็นของพื้นถิ่นของ
7: กาญจนบุรีค่ะ
1: กาญจนบุรีอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือร่วมกันช่วยออกแบบช่วยกันทุกคนเลยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
1: ขอยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวขอกลุ่มที่2เลยก็แล้วกันนะครับกลุ่มนี้มาจากสัปดาห์ที่แล้วจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเรามาแหวกแนวเพื่อนเลยนะครับก็คือมาจากจังหวัดอะไรเอ่ย
8: จากสงขลาครับ
1: จังหวัดสงขลาใช่ไหมครับในการดำเนินการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เรามีการทำอะไรบ้าง
8: ต้องเป็นพวงกุญแจสะพานตีนสุรานนท์ครับ
1: ก็คือเราจะทำเป็นพวงกุญแจอะไรนะ
8: สะพานตีนสุรานนท์ครับ
1: สะพานตีนสุรานนท์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ตอนนี้เราทำไมแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เราเลือกที่จะทำพวงกุญแจรูปสะพานนี้ขึ้นมา
8: เพราะว่าบ้านเกิดผมไปสงขลาครับแล้วผมเคยไปสะพานตีนสุรานนท์ซึ่งมีความสวยงามมากครับ
1: อ๋อซึ่งมีความสวยงามมากแล้วก็บ้านเกิดเป็นคนสงขลาด้วยใช่ไหมเพื่อนๆแต่ละคนก็เห็นด้วยเพราะว่าสงขลาเป็นเมืองที่สวยงามใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราคำนี้อยู่ในคำขวัญของเราไหม
8: อยู่ครับ
1: อยู่ใช่ไหมครับก็คือคำขวัญว่าอะไรเอ่ยจังหวัดสงขลาน
8: กน้ำเพลินตาสมิหลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป่าศูนย์กลางการค้าแดนใต้ครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2หน่อยนะครับและก็กลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3จากชั่วโมงที่แล้วเรามีการดำเนินการอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆปลายทางแล้วก็เพื่อนๆต้นทางของเราได้ร่วมกันรับฟังด้วยนะครับ
9: กลุ่มหนูก็คือเอาเป็นการวาดจักสานค่ะ
1: เป็นการทำจักสานใช่ไหมครับก็คืออันนี้เลือกจากจังหวัดอะไรเอ่ย
9: จังหวัดชลบุรีค่ะ
1: ชลบุรีใช่ไหมครับก็คือเอามาจาก
9: ในคำขวัญที่มีว่าทะเลงามข้าวหลามอร่อยห้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควายค่ะ
1: ก็คือมีคำหนึ่งที่มันสะดุดใจพวกเราใช่ไหมครับก็คือคำว่า
9: จักสานดี
1: จักสานดีนะมีเพื่อนๆกลุ่มหลายๆกลุ่มตอบช่วยด้วยก็คือเคยเจอเครื่องจักสานของชลบุรีใช่ไหมตอนนี้เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเราจะเอามาจักสานอะไร
9: เป็นกระเป๋าค่ะ
1: เป็นกระเป๋าใช่ไหมครับซึ่งจะเอามาเป็นของฝากใช่ไหมเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องจักสานของชาวชลบุรีด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับและมาดูกลุ่มที่หนึ่งของเรานะครับก็คือเลือกมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนในแต่ละกลุ่มแล้วก็เพื่อนต้นทางปลายทางของเราได้ร่วมฟังด้วยนะครับ
10: เราได้ทำการเลือกจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยมีการออกแบบเป็นก๋วยจั๊บยวนในรูปแบบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ
1: ก็คือเราไปทัดใจตรงไหนทำไมถึงได้เลือกคำนี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์นี้ออกมา
10: เพราะว่าอุบลราชธานีขึ้นชื่อเรื่องก๋วยจั๊บยวนที่อร่อยครับ
1: ขึ้นชื่อเรื่องก๋วยจั๊บยวนใช่ไหมครับทีนี้ทำไมเราถึงอยากจะออกแบบเป็นอาหารของกิน
10: เพราะสามารถที่จะสามารถเก็บและสามารถที่จะนำพาไปทุกที่เพื่อจะรับประทานสะดวกครับ
1: อ๋อก็คือเป็นทำเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอาหารแห้งใช่ไหมครับสามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักคำถามนึงนะครับคำถามนี้ก็อยากจะถามนักเรียนนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับว่าขั้นตอนในการทำงานที่สำคัญที่สุดในการร่วมกันออกแบบของที่ระลึกตามที่ครูกำหนดให้นักเรียนคิดว่าอะไรมีความสำคัญมากที่สุดในการทำงานชิ้นนี้ออกมานะครับมีเพื่อนกลุ่มที่5จะตอบใช่ไหมจากกระบวนการทำงานทั้งหมดนักเรียนคิดว่าอะไรมันสำคัญที่สุดกับงานชิ้นนี้ที่เราจะทำออกมา
11: ความสามัคคีและการรับผิดชอบค่ะ
1: ความสามัคคีและก็ความรับผิดชอบของใครคร
11: ับ สมาชิกภายในกลุ่มค่ะ
1: สมาชิกภายในกลุ่มใช่ไหมสมาชิกภายในกลุ่มของเราเป็นยังไงบ้าง
11: แบ่งหน้าที่กันได้ดีค่ะแล้วก็สามัคคีกันไม่โต้แย้งหรือทะเลาะกันค่ะ
1: ถือว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบของการทำงานกลุ่มที่ดีเลยนะครับก็คือมีความสามัคคีกันในกลุ่มนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจนเลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะครับแล้วมีกลุ่มไหนอยากจะแชร์ในข้อนี้ไหมกลุ่มที่1ใช่ไหมกลุ่มที่1นะครับรู้สึกว่าขั้นตอนในการทำงานอะไรมันสำคัญที่สุดกับการทำงานในชิ้นนี้
10: ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจครับ
1: อ๋อการออกแบบผลิตภัณฑ์อ่ะยังไงเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนได้ฟังหน่อยนะครับ
10: หากถ้าเราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วมีมาอยู่จำนวนมากที่อาจจะซ้ำกันสินค้าของเราอาจจะไม่สามารถส่งออกหรือทำความสนใจให้กับทุกคนได้ครับ
1: ก็คือเราจะต้องสร้างความแตกต่างใช่ไหมครับก็คือไม่ให้มีการซ้ำกันกับของคนอื่นใช่ไหมเราก็คือ

ร้างความแตกต่างออกมาให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยยอดเยี่ยมมากๆครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกสักคำถามหนึ่งนะครับอันนี้ครูคิดว่าทุกกลุ่มน่าจะต้องมีในเรื่องนี้เหมือนกันนักเรียนปลายทางก็

0: ประสบการณ์ให้เพื่อนฟังว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับสำหรับการทำงานในครั้งนี้นะครับ
1: ความคิดเห็นของแต่ละคนอาจจะยังไม่ตรงกันค่ะ
0: ในเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคนอาจจะยังไม่ตรงกันอย่างเช่นเรื่องอะไรครับ
1: เรื่องการเลือกจังหวัดค่ะ
0: การเลือกจังหวัดเพราะว่าแต่ละคนก็มีจังหวัดอยู่ในใจใช่ไหมครับแล้วสรุปทำเราแก้ปัญหาอย่างไรถึงได้มาเป็นจังหวัดชลบุรี
1: ก็มีการปรับพูดคุยกันค่ะทำให้ออกมาเป็นจังหวัดชลบุรีค่ะ
0: อ๋อก็คือมีการพูดคุยกันในกลุ่มเลยใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ออกแบบงานตรงนี้ก็คือมีปัญหาเดียวใช่ไหมครับนอกจากนี้มีปัญหาอะไรอีกไหมปัญหาที่เจอตอนนี้ในการทำงานมีอะไรอีกไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีใช่ไหมครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวฟังอีกสักกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการทำงานบ้าง
2: ปัญหาที่ผมนะครับจะเป็นการที่เราเจอจังหวัดที่ซ้ำกับเพื่อนครับ
0: ก็คือตอนเราเลือกเจอปัญหาก็คือจังหวัดที่พวกเราอยากได้ซ้ำกับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราแก้ปัญหาอย่างไร
2: โดยการที่เราถามเพื่อนก่อนครับ
0: ก็คือไปถามเพื่อนก่อนแล้วก็มาถามกับสมาชิกในกลุ่มด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดอะไรนะล่าสุด
2: เพชรบุรีครับ
0: เป็นเพชรบุรีใช่ไหมนอกจากอันนี้แล้วมีปัญหาอะไรอีกอุปสรรคที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานชิ้นนี้ออกมาได้ยากก็คืออุปสรรคอะไร
2: การหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากของขวัญครับ
0: เดี๋ยวช่วยพูดดังๆให้เพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางได้ยินชัดเจน
2: การหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากคำขวัญครับ
0: ก็คือปัญหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากจังหวัดอันนี้มันเป็นปัญหากับเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วยกันตอบได้นะครับนักเรียนใครสามารถช่วยกันตอบได้เพราะว่าเป็นปัญหาที่เราสะท้อนมาจากกลุ่มพวกเราและว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันสำเร็จได้ยากก็คือมันเป็นปัญหาอะไร
2: เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเพชรบุรีมีขนมหวานอะไรอีกบ้างครับ
0: อ๋อก็คือเราเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มของเราไม่ใช่เป็นคนเพชรบุรีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเพชรบุรีมันมีขนมอะไรอีกบ้างที่เป็นของดีของเพชรใช่ไหมเราก็เลยแต่ที่เด่นๆเลยก็คือเรารู้ก็คือขนมอะไร
2: หม้อแกงครับ
0: หม้อแกงแต่ขนมอื่นๆเราอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดใช่ไหมครับครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับประสบการณ์ในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยทีนี้นะครับเราก็จะมาร่วมกันนะครับในการทำกิจกรรมแกลเลอรี่แห่งภูมิปัญญานะครับซึ่งก่อนอื่นเลยก็คือครูจะขออ่านคำอธิบายให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันรับฟังเพื่อเกิดความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มลงมือการปฏิบัติในวันนี้นะครับ1ก็คือนักเรียนจะต้องนำผลงานที่พวกเราร่วมกันสร้างจากชั่วโมงที่แล้วนะครับไว้ที่โต๊ะของตนเองนะครับแล้วจากนั้นก็คือให้สมาชิกในกลุ่มนะครับคอยนำเสนอผลงานของเราที่เราได้ออกแบบมาให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆได้ร่วมกันรับฟังนะครับว่าผลงานของเรามันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากจังหวัดอะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอันนี้เราก็นำเสนอให้เพื่อนฟังที่บริเวณโต๊ะเรียนของตนเองนะครับซึ่งอันนี้ครูก็จะเดินเข้าไปดูพวกเราในแต่ละกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือกระดาษโพสต์อิทนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับที่เดินไปดูผลงานของกลุ่มเพื่อนๆจะต้องนำกระดาษโพสต์อิทไปด้วยเพื่อที่จะไปเขียนว่างานกลุ่มของเพื่อนเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรบ้างมีข้อที่ควรปรับปรุงอะไรบ้างในผลงานของเพื่อนเขาควรจะปรับปรุงจุดนี้ข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างเราจะชมก็ได้จะบอกข้อปรับปรุงก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนเอาไปปรับปรุงและพัฒนาให้ผลงานให้มันดียิ่งขึ้นนะครับ ่ะ

0: ตอนนี้เดี๋ยวพวกเราก็พร้อมที่จะนำเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มได้รับฟังแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะเสียงเบาจังเลยพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้วนะครับใครอยากจะเดินไปดูผลงานของเพื่อนกลุ่มไหนก็สามารถเดินไปได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโพสต์อิทให้กับพวกเรานะครับเริ่มได้เลยครับ

0: กลุ่มที่5เพื่อนๆได้มาชมของเราเยอะหรือยังตอนนี้มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แล้วใช่มั้ยตอนนี้ก็คือมีเพื่อนเข้ามาถามเกี่ยวกับอะไรบ้างมี
1: ถามเกี่ยวกับที่มาของผลงานที่เราได้ออกแบบไว้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของจุดเด่นของเมืองกาแล้วก็คำขวัญค่ะ
0: อ๋อแล้วอันนี้เพื่อนๆถามเป็นไอเดียที่จะเอาไปทำเอาไปปรับปรุงผลงานของตนเองใช่ไหมเอ๊ะแล้วเพื่อนได้เมื่อกี้ที่เพื่อนมาดูผลงานของเราได้เพื่อนๆได้สะท้อนว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างมีไหม
1: เช่นทำผลงานให้เรียบร้อยแล้วก็รายละเอียดเอกลักษณ์ของจังหวัดให้ชัดเจนมากขึ้น
0: ตอนนี้เรายังเหลือทำให้เรียบร้อยแบบสมบูรณ์ 100% ใช่ไหมแล้วก็รายละเอียดก็ยังขาดเล็กๆน้อยๆไปไม่เป็นไรนะครับครูเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเลยนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆมาให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บเอาคำแนะนำของเพื่อนๆเอามาไปปรับปรุงพัฒนางานของตนเองนะครับตอนนี้เพื่อนมาครบทุกคนหรือยังครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อนแนะนำมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นไม่เป็นการรบกวนให้พวกเราลงมือทำงานต่อได้เลยนะครับกลุ่มที่4นะครับเป็นไงอันนี้ไม่ได้ถามครูเดินมาแวะมาอันนี้เฉยๆไปดูกลุ่มอื่นยัง
2: ผลงานดี
0: อ่ะมาแล้วอันนี้จะถามแล้วอันนี้กลุ่มที่4ก็คือมีเพื่อนเข้ามาดูครบทุกคนหรือยังได้ไปดูงานของกลุ่มอื่นๆหรือยังครับไปแล้วเป็นยังไงได้คอมเมนต์เพื่อนๆไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วทีนี้เพื่อนๆคอมเมนต์ของเราว่าอย่างไรบ้าง
3: ว่ารูปออกแบบงานอะไรก็ไม
4: ่รู้สวยงามน่าสนใจค่ะ
0: ก็คืออันนี้เพื่อนชื่นชมใช่ไหมแล้วข้อแนะนำเพื่อนแนะนำอะไรบ้าง
4: อาจจะทำลวดลายเยอะกว่านั้นค่ะ
0: ก็คืออยากให้ทำอะไรนะ
4: ลวดลายเยอะกว่านี้ค่ะ
0: เลอะลวดลายเยอะกว่านี้ซึ่งเชียงใหม่จริงๆแล้วก็จริงๆก็มีของขึ้นชื่อหลากหลายอย่างใช่ไหมเราอาจจะไปลองศึกษามาไปดูจากอินเทอร์เน็ตค้นคว้าอะไรมาก็ได้นะครับในการที่จะออกแบบพวงกุญแจใช่ไหมเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับอันนี้ได้ไปเดินดูกลุ่มอื่นๆหรือยัง
4: เดินดูแล้ว
0: เดินดูแล้วเป็นยังไงบ้างงาน
4: เพื่อนทำงานสวยมาก
0: สวยมากดีมากเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับกลุ่มที่1เมื่อกี้เห็นกำลังนำเสนอให้เพื่อนฟังแบบสนุกสนานเลยนะครับอันนี้ก็คือมาเพื่อนมาจากกลุ่มไหนเอ่ย
5: กลุ่ม2
6: ที่1เอ้ย
0: เพื่อนมาจาก
5: กลุ่ม2
0: กลุ่มที่2ใช่มั้ยมาทำไมอันนี้ก็คือมาดูกลุ่มแรกเลยมั้ยหรือว่ามาดูไปดูกี่กลุ่มแล้ว
7: ไปดู2กลุ่มนะครับ
0: 2กลุ่มกลุ่มไหนบ้าง
7: กลุ่มที่3กับกลุ่มที่6ครับ
0: กลุ่มที่3กับกลุ่มที่6แล้วก็แวะมาดูกลุ่มนี้เอ๊ะคิดว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างผลงาน
7: ข้อความมีความน่าอ่านครับ
0: ข้อความมีความน่าอ่านมีอะไรอีก
7: การตกแต่งที่สวยงามครับ
0: ตกแต่งสวยงามด้วยใช่มั้ยแล้วผลิตภัณฑ์เป็นยังไงสามารถที่จะเป็นของฝากให้กับเพื่อนชาวต่างชาติได้มั้ย
7: ได้ครับ
0: ได้ใช่มั้ย

0: แล้วคิดว่าจากผลงานที่เราดูของเพื่อนคิดว่าเพื่อนควรจะปรับปรุงตรงไหนอีกมีไหม
1: ตกแต่งให้เสร็จครับให้เสร็จสมบูรณ
0: ์นี่ก็คือให้เพื่อนทำให้เสร็จสมบูรณ์อย่างเดียวเลยก็คือรอชมผลงานที่เรียบร้อยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวขอสัมภาษณ์อีกสักคนหนึ่งสิจากอันนี้มาจากกลุ่มไหนครับกลุ่ม2เหมือนกันใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างผลงานของเพื่อน
2: แล้วสบายตาครับไม่ขัดตา
0: อ่านแล้วสบายตาใช่ไหมแล้วเข้าใจข้อความที่เพื่อนกำลังสื่อไหมอ่านแล้วรู้สึกเข้าใจไหมเจอผลงานแล้ว
2: เข้าใจครับ
0: เข้าใจใช่ไหมครับแล้วทีนี้คิดว่าเพื่อนควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขพัฒนางานอย่างไร
2: ทำงานให้เสร็จครับ
0: อะไรนะ
2: ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ครับ
0: ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมตอนนี้ก็คือทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแต่งานสมบูรณ์ 100% ใช่ไหมครับขอบคุณครับกลุ่มที่3อันนี้คือตอนนี้ทำถึงไหนแล้วใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ได้เดินไปชมของกลุ่มอื่นๆไหม
3: ได้เดินค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนนำเสนอเราเข้าใจไหม
3: เข้าใจ
0: เข้าใจเราไปดูกลุ่มไหน
3: กลุ่ม6ค่ะ
0: กลุ่มนี้6ครับกลุ่มนี้6ทำเกี่ยวกับอะไรครับ
3: หม้อแกง
0: เป็นหม้อแกงใช่ไหมแล้วมีเพื่อนๆเข้ามาดูกลุ่มของพวกเราเยอะไหมตอนนี
3: ้เยอะค่ะ
0: เยอะแล้วใช่ไหมมีเพื่อนเขาชมอย่างไรบ้างเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวลองเพื่อนบอกว่าอะไรบ้างเมื่อกี
3: ้เพื่อนบอกว่ารูปมีลักษณะที่ใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเด่นของภาพค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คืออันนี้เพื่อนชมมาใช่ไหม
3: ใช่
0: เห็นชัดเจนเลยว่าตะกร้าใบนี้คือของที่เราจะเอาไปเป็นของฝาก
3: ค่ะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมกันออกแบบสร้างมาจากคำขวัญของจังหวัด
3: ชลบุรีค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วกงล่ะเพื่อนได้ให้คำปรับปรุงอะไรบ้างแนะนำคำแนะนำที่เราควรจะไปแก้ไขหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนให้คำแนะนำว่าไงบ้างอ๋อที่เพื่อนแปะมาแล้วใช่ไหมครับ
2: ควรทำผลงานให้เรียบร้อยครับ
0: มีอะไรอีกไหม
2: เก็บรายละเอียดไม่ดีครับ
0: เก็บรายละเอียดของงานให้ดีกว่านี้ใช่ไหมครับซึ่งพรุ่งนี้ก็คือชั่วโมงต่อไปผลงานเราจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วก็พร้อมที่จะ
2: นำเสนอ
0: ได้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยส่วนเปาเปาคิดว่างานของเรานะครับจะควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างจากที่ดูงานของตนเองเปาคิดว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้าง
4: ตกแต่งในพื้นที่ว่างให้มากขึ้น
0: อะไรนะ
4: ตกแต่งในพื้นที่ที่ว่างอยู
0: ่ตกแต่งในพื้นที่ที่ว่างใช่ไหมครับก็คือตอนนี้มันว่างตรงไหนแล้วในตะกร้าเราจะเติมอะไรไปอีกไหมเปา
4: ไม่ครับ
0: ไม่แล้วใช่ไหมครับ
5: แต่งกรอบอ๋อ
4: จะตกแต่งกรอบครับ
0: อ๋อครับได้เดี๋ยวงั้นก็ไม่เป็นการรบกวนพวกเราก็ลงมือทำต่อได้นะครับให้เสร็จสมบูรณ์พรุ่งนี้จะได้นำเสนอให้กับทุกเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้เห็นผลงานที่โดดเด่นของเราชิ้นนี้เลยก็คืออะไรนะชื่อได้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นี้ไหมตั้งยังไม่ได้ตั้งใช่ไหมรอให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนค่อยตั้งทีเดียวขอบคุณครับกลุ่มที่6อันนี้ก็คือแขกรับเชิญของเราใช่มั้ยแขกรับเชิญของเราเมื่อกี้เห็นมานั่งดูก็คือมาจากกลุ่มที
6: ่5ค่ะ
0: เดี๋ยวส่งไมค์ให้มาจากยืมไมค์กลุ่มที่5ครับเมื่อกี้เพื่อนมานั่งดูอะไรบ้างใครนำเสนอให้เพื่อนฟังเมื่อกี้เราให้ฟังทั้งกลุ่มเลยใช่มั้ยรายละเอียดแล้วทีนี้เรามาดูแล้วคิดว่างานเพื่อนเป็นยังไงบ้างข้อดีก่อนเอาข้อดีก่อน
7: ข้อดีคืองานเสร็จเรียบร้อยมีคำขวัญทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะ
0: ก็คืองานเสร็จเรียบร้อยเจอคำขวัญแล้วนึกถึงอะไรเลย
7: นึกถึงจังหวัดที่เพื่อนเอามาค่ะ
0: ก็คือจังหวัดอะไร
7: เพชรบุรีค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมครับอันนี้ไปดูกี่กลุ่มแล้ว
7: ไปดูมาทุกกลุ่มแล้วค่ะ
0: ดูมาทุกกลุ่มแล้วประทับใจกลุ่มไหนมากที่สุดตอนนี้
7: กลุ่มนี้แหละค่ะ
0: ประทับใจกลุ่มนี้มากเลยใช่ไหมครับก็คือเพื่อนอธิบายรายละเอียดอะไร

0: ชัดเจนหมดเลยใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าสิ่งไหนที่เพื่อนควรจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มันดียิ่งขึ้น
1: อาจจะมีเมนูเพิ่มเติมค่ะให้เลือกซื้อได้ค่ะ
0: ก็คืออาจจะเพิ่มเมนูอื่นๆมาเพิ่มเติมนอกจากหม้อแกงใช่ไหมครับให้เป็นมาเพชรบุรีแล้วเนี่ยนอกจากหม้อแกงแล้วยังมีของดีเพชรบุรีอีกหลายๆอย่างเลยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะแนะนำเพื่อนใช่ไหมครับแล้วเพื่อนล่ะรู้สึกอย่างไรที่มีเพื่อนๆ เข้ามาทักถามแล้วก็มาให้คำชมของเราร
1: ู้สึกดีใจค่ะที่รู้ข้อผิดพลาดของกลุ่มตัวเองและจะได้นำไปปรับปรุงค่ะ
0: แล้วคิดว่าผลงานเราควรจะปรับปรุงอะไรบ้างครับ
2: ควรปรับปรุงเรื่องการวาดพื้นหลังให้มากขึ้นค่ะ
0: ก็คือออกแบบพื้นหลังให้มันยังไงคะนะ
2: ดีขึ้นค่ะ
0: ให้ดีขึ้นให้แบบมองปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
2: เพชรบุรีค่ะ
0: เพชรบุรีดีมากๆเลยนะครับแล้วแกะล่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู
3: ่กำลังตกแต่งครับ
0: กำลังตกแต่งให้สวยงามใช่ไหมอันนี้ตกแต่งก็คือได้รับจากคำแนะนำของเพื่อนไหมครับ
3: ได้
0: ก็คือเพื่อนบอกว่าอ๋ออันนี้เรากำลังวาดรูปอะไรอยู
3: ่เพชรครับ
0: เพชรก็คือสื่อถึงจังหวัด
3: เพชรบุรีครับ
0: เพชรบุรีโอ้โหก็คือเอาอันนี้มาเป็นหนึ่งในโลโก้ของเราด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: อ๋อเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยครูเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่ที่จริงแล้วก็คือรูปเพชรเป็น
3: สัญลักษณ์บอกว่าเป็นจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: โอ้เป็นการออกแบบไอเดียที่ดีมากๆเลยอันนี้ใครเป็นคนคิด
3: ผมกับเพื่อนช่วยกันคิด
0: อ๋อช่วยกันคิดดีมากๆเลยนะครับสุดยอดลงมือทำได้เลยนะครับ
4: งานนี้ครับเป็นงานที่นำเสนอจังหวัดสงขลาเราจะทำผลิตภัณฑ์เป็นสะพานตีละสุรานนท์เป็นพวงกุญแจครับ
5: ผมว่าจุดพัฒนาของเพื่อนนะครับก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพอาจจะให้ชัดเจนแล้วก็ตัวหนังสือเนื้อหาเนี่ยอาจจะชัดเจนมากขึ้น
1: ข้อดีนะคะคือมีพวงกุญแจที่สวยงามและมีคำขวัญที่ชัดเจนค่ะ
0: นะครับจากที่พวกเรานะครับได้ไปแวะไปเยี่ยมชมเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มใช่ไหมแล้วเพื่อนๆประจำกลุ่มนั้นๆเขานำเสนอเป็นยังไงบ้างครับดีไหมเราเข้าใจงานของเพื่อนมากขึ้นไหมครับจากที่เราไปนั่งฟังไปสัมภาษณ์เพื่อนถึงโต๊ะเลยเข้าใจมากขึ้นกว่าใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนบางกลุ่มมีข้อที่ควรปรับปรุงไหมจากผลงาน
6: ม
0: ีใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นอะไรจากที่เราดูมาเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเพราะว่างานของเรายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ใช่ไหมครับมีนอกจากเก็บรายละเอียดแล้วมีอะไรอีกไหมการตกแต่งใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวขอถามเพื่อนจากกลุ่มที่นี้ก็ได้ครับเมื่อกี้ไปดูเพื่อนกลุ่มไหนมาบ้าง
1: ไปดูของกลุ่มที่2มาค่ะ
0: นอกจากกลุ่มที่2ไปดูกลุ่มไหนอีกไหม
1: กลุ่มที่6ค่ะ
0: ก็คือได้ครบทุกกลุ่มไหมครับหรือว่าเราเลือกเฉพาะกลุ่มที่เราสนใจ
1: แทบทุกกลุ่มเลยค่ะ
0: ทุกกลุ่มดีมากๆเลยเราจะได้รู้ว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มเขามีวิธีคิดการออกแบบอะไรยังไงใช่ไหมแล้วทีนี้สิ่งที่เราได้แนะนำข้อแนะนำที่เราให้กับเพื่อนในแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง
1: การเก็บรายละเอียดค่ะการปรับปรุงคือรูปภาพอาจจะมีความที่ใหญ่และชัดเจนเป็นจุดเด่นมากกว่านี้ค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เราคิดว่าอะไรที่เพื่อนในแต่ละกลุ่มเขาทำได้ดี
1: การเขียนคำขวัญหรือว่าการตกแต่งออกมาได้สวยงามค่ะ
0: ทำให้เราเห็นแล้วเราเข้าใจเลยไหมว่าเขากำลังสื่อถึงของดีของจังหวัดอะไร
1: เข้าใจค่ะ
0: อันนี้ประทับใจกลุ่มไหนมากที่สุดในตอนนี
1: ้กลุ่มที่6ค่ะ
0: กลุ่มที่6ใช่ไหมเขาทำอะไรเอ่ย
1: หม้อแกงค่ะ
0: ก็คือเห็นแล้วทัดใจชอบเลยใช่ไหมครับก็ยอดเยี่ยมมากนะครับที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ทีนี้เดี๋ยวถามกลุ่มที่1ดีกว่านะครับกลุ่มที่1เมื่อสักครู่นะครับเราไปแวะชมกลุ่มไหนมาบ้างเป็นยังไงบ้างกลุ่มที่5
7: มีเอกลักษณ์ที่เสื้อผ้าหรือสิ่งของต่างๆที่ชัดเจนมากๆครับ
0: ก็คือเขามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเลยก็คือ

0: อันนี้เป็นข้อดีของเขาที่เราคิดว่าควรจะเอามาปรับปรุงพัฒนาเราได้ไอเดียอะไรจากกลุ่มเขามาบ้าง
1: การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่ชัดเจนแบบน่าสนใจมากๆครับ
0: แล้วนอกจากนี้แหละมีข้อที่เราคิดว่ายังบกพร่องยังเพื่อนควรจะปรับปรุงพัฒนาอะไรมีไหม
1: เพื่อนคนที่จะปรับปรุงเรื่องเนื้อหาที่น่าจะทำให้น่าสนใจมากกว่านี้ครับ
0: ก็คือยังขาดอยู่บางช่วงใช่ไหมครับดีมากๆอันนี้เราได้เขียนคอมเมนต์ไปแล้วใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยนะครับกลุ่มที่4ล่ะครับกลุ่มที่4เมื่อสักครู่นะครับไปเดินดูเพื่อนๆมารู้สึกว่างานของเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับ
2: ไปกลุ่ม1มาค่ะกลุ่ม1มีงานสวยงามค่ะแล้วก็เนื้อหาเข้าใจค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เราฝากกับเพื่อนไว้ว่าอยากให้เพื่อนไปปรับปรุงพัฒนาคืออะไร
2: เป็นเรื่องสีสันของใบงานค่ะ
0: เราอยากให้แก้ไขพัฒนายังไงครับ
2: อาจจะตกแต่งให้มีสีสันสวยงามมากกว่านี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็คือข้อที่เราแนะนำกับเพื่อนใช่ไหมขอบคุณครับนะครับทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับงานของพวกเราทุกคนนะครับที่จะพร้อมเอามานำเสนอในชั่วโมงต่อไปก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย 100% ทุกกลุ่มแล้วนะครับแล้วเราก็จะนำผลงานของพวกเรามานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มแล้วทีนี้เพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางก็จะได้ร่วมกันรับชมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพวกเราในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมที่จะมานำเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนำเสนอเผื่อนักเรียนนะครับมารู้จักวิธีการนำเสนอที่ดีแล้วอาจจะนำไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอในการที่จะเอามานำเสนอในชั่วโมงหน้านะครับอันแรกเลยก็คือเตรียมเนื้อหาให้ครบถ้วนสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอเราดูจากผลงานของตนเองนะครับว่าเนื้อหาของพวกเรานั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับก็ยังมีบางกลุ่มใช่ไหมที่ยังขาดในส่วนของเนื้อหาก็มีเพื่อนคอมเมนต์ไปแล้วใช่ไหมครับอย่างที่สองเลยก็คือเราจะต้องอะไรครับอยากให้มีความน่าสนใจเราอาจจะใช้สื่อมานำเสนอคิดรูปแบบวิธีการนำเสนอก็ได้นอกจากยืนนำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วเราอยากนำเสนอในรูปแบบไหนอันนี้ก็ฝากไว้กับพวกเรานะครับว่าเราจะคิดนำเสนอวิธีนำเสนอแบบไหนให้มีความน่าสนใจนะครับทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ร่วมกันรับฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจในการนำเสนอของเรานะครับทีนี้มาดูวิธีที่3ก็คือสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือเล่าถึงสตอรี่ที่ไปที่มาของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวเลยว่าทำไมที่ไปที่มาทำไมถึงได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมานำเสนอด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายการสื่อสารที่มีพลังใช่ไหมก็คือเราจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความชัดเจนแล้วก็ให้เกิดความกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับผู้รับฟังนะครับให้เขาฟังเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อนะครับนอกจากนี้ก็ผู้พูดในการนำเสนอเราก็จะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเลยใช่ไหมเราจะต้องพูดด้วยความมั่นใจ 100% เลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอนั้นก็คือความภาคภูมิใจเกิดจากผลงานของเราเองนำเสนอด้วยความภาคภูมิใจด้วยความมั่นใจของแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแสดงความโดดเด่นของผลงานนะครับชี้ให้เห็นจุดเด่นเช่นการใช้งานได้หลากหลายการพกพาสะดวกหรือดีไซน์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเช่นกูเห็นกลุ่มของพวงกุญแจใช่ไหมนะฮะเราอาจจะนอกจากพวงกุญแจจะเอาไปห้อยใส่ส่วนอันนี้เราเป้าหมายเราจะเอากุญแจไปห้อยอะไรครับ
2: นำไปห้อยกระเป๋าค่ะ
0: นำไปห้อยกระเป๋าอันนี้เราจะต้องชี้ให้เห็นจุดเด่นว่านอกจากเอาไปห้อยกระเป๋าแล้วเราคิดว่าพวงกุญแจเราจะออกแบบให้ไปห้อยอะไรได้อีกบ้าง
2: ห้อยกุญแจบ้านให้แยกรู้ว่าดอกไหนเป็นการไขห้องอะไรค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้อย่าลืมเอามาในจุดที่เราควรจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้ด้วยนะ
2: ค่ะ
0: ครับและอย่างสุดท้ายก็คือการสรุปที่ประทับใจนะครับก็คือ สิ่งที่เพื่อนๆนะครับได้ให้ข้อแนะนำนะครับหรือคำเสนอแนะนะครับเราก็จะต้องอะไรเราเมื่อกี้ครูเห็นสังเกตเห็นพวกเราทุกกลุ่มนะครับก็น้อมรับฟังคำติชมของเพื่อนๆคำแนะนำของเพื่อนๆอย่างดีเลยแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปปรับปรุงพัฒนาซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆซึ่งครูก็ได้สังเกตพวกเราแต่ละกลุ่มถึงแม้บางกลุ่มครูอาจจะยังไม่ได้เดินเข้าไปสัมภาษณ์เลยแต่ว่าเห็นพวกเรามีกระบวนการการทำงานปรึกษากันให้คำแนะนำซึ่งกันและกันเป็นภาพที่ครูประทับใจมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูมีคำถามชวนคิดนะครับเดี๋ยวอยากจะถามนักเรียนเดี๋ยวสักเวลาเรามีจำกัดนะครับเดี๋ยวครูอาจจะถามสักคน2คนก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเขาถามกลุ่มที่2เลยก็แล้วกันว่าจุดเด่นของงานของเราที่ทำในชั่วโมงนี้นะครับเราคิดว่าจุดเด่นของเราคืออะไรจุดเด่นของงานของเราคืออะไรครับ
3: เป็นพวงกุญแจที่มีรายละเอียดสวยงามครับ
0: เป็นพวงกุญแจที่มีรายละเอียดสวยงามใช่ไหมความแปลกใหม่มันจะแปลกจากพวงกุญแจที่อื่นอย่างไร
3: เป็นพวงกุญแจอันเล็กที่มีรายละเอียดเยอะครับ
0: ที่เล่ารายละเอียดเยอะใช่ไหมลงสตอรี่เยอะก็คือพวงกุญแจเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไร
3: สะพานตีรสุรานนท์ครับ
0: สะพานตีรสุรานนท์ก็คือยกสะพานเนี่ยมาเป็นพวงกุญแจเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของเราใช่ไหมดีมากๆครับแล้วทีนี้จุดเด่นของเราแล้วเรายังพบสิ่งที่ควรจะนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้างจากเพื่อนที่เขามาแชร์ความรู้เมื่อกี้เพื่อนให้คำแนะนำอะไรบ้างที่เราควรจะเอาไปปรับปรุงและพัฒนา
3: เพิ่มขนาดของงานครับ
0: เพิ่มขนาดของงานก็คือหมายถึงว่าให้เพิ่มขนาดของ
3: พวงกุญแจครับ
0: พวงกุญแจเพราะว่าตอนนี้ที่เราร่างออกแบบออกมามันเป็นยังไงครับ
3: มันเล็กเกินไปครับ
0: เล็กเกินไปอาจจะมองรายละเอียดไม่เห็นใช่ไหม
3: ครับ
0: สิ่งนี้ก็คือจะนำไปพัฒนาอย่างไรบ้างครับ
3: ก็ไปทำให้ภาพใหญ่ขึ้นครับ
0: ทำให้ภาพใหญ่ขึ้นแล้วเอาไปทำยังไงต
3: ่อตกแต่งให้สวยงามครับ
0: ตกแต่งให้สวยงามลงรายละเอียดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับจากกลุ่มที่2เดี๋ยวขอถามกลุ่มที่5นะครับจุดเด่นของงานของเราในวันนี้คิดว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นครับ
2: ขนาดของสินค้าที่ชัดเจนค่ะแล้วก็คำขวัญที่เด่นค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เพื่อนได้สะท้อนคิดสิ่งที่เราควรจะนำไปปรับปรุงหรือพัฒนามีอะไรบ้างครับ
2: การทำผลงานให้เสร็จเรียบร้อยและเนื้อหาน่าสนใจค่ะ
0: เรายังขาดรายละเอียดตรงนี้เล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวมีอีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าคำที่เพื่อนนำมาแนะนำพวกเรานะครับมันมีความสำคัญอย่างไรหรือไม่สำคัญอย่างไรนะครับมีใครจะเป็นอาสาสมัครจะตอบไหมคิดว่าการที่เพื่อนได้มาชมผลงานของเราแล้วมีคำติคำชมให้กับเราเราคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างมีเพื่อนนะครับยกมือแล้ว
4: มีความสำคัญค่ะพอจะได้รู้จุดด้อยว่าควรพัฒนาตรงไหนให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ก็คือเราได้รู้จุดบกพร่องที่เราควรจะนำไปพัฒนาผลงานของตนเองนะครับซึ่งการที่เราได้เดินไปดูงานของเพื่อนแล้วเพื่อนมาดูงานของเราในวันนี้เรารู้สึกว่ามันดีไหม
4: ดีค่ะ
0: เรากลุ่มอื่นๆเราเห็นยังไงบ้าง
4: สวยงามมากค่ะแต่ก็ยังมีจุดบกพร่องแต่เพื่อนก็จะนำไปปรับแก้ไขกันค่ะ
0: ก็ได้ให้คำแนะนำกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับก็ได้มีการนำเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนๆฟังนะครับที่บริเวณโต๊ะเรียนของตนเองนะครับแต่ละกลุ่มก็ได้มีการแลกเปลี่ยนสะท้อนคิดนะครับหาข้อดีข้อเสียแล้วก็บอกจุดของ สิ่งที่ควรพัฒนาให้กับเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับครูก็หวังว่างานในชั่วโมงหน้าเราก็จะนำคำปรับปรุงของเพื่อนนะครับไปแก้ไขให้เรียบร้อยในผลงานของตนเองนะครับชั่วโมงต่อไปยังคงอยู่ในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือกระดาษโพสต์อิทสำหรับทำกิจกรรมแกลเลอรี่แห่งภูมิปัญญาครับก็สำหรับในชั่วโมงต่อไปนะครับเราก็จะมานำเสนอผลงานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มที่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับก็จะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ร่วมกันรับชมแล้วก็รับฟังกันไปด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ครูศิรสิทธิ์และนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหยาตราชลมาศ

ในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากการที่เราศึกษาวรรณคดีนะคะนักเรียนอาจจะมองว่าการเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีนั้นเราจะต้องมีการถอดความเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องนั้นอย่างเดียวใช่ไหมคะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรไม่เพียงแค่เท่านั้นนะคะวรรณคดีถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้เราทราบเรื่องราวว่ามีความเป็นมาอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงค่านิยมวัฒนธรรมของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ นะคะอีกทั้งนะคะวรรณคดีนั้นยังเป็นแหล่งที่บ่งบอกถึงข้อคิดที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะซึ่งไม่เพียงเท่านี้นะคะเราสามารถนะคะนำข้อคิดเหล่านี้นะคะข้อคิดที่ได้จากการศึกษาวรรณคดีไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนั้นให้ผู้อื่นได้รับทราบต่อไปได้อีกด้วยเพื่อเป็นการต่อยอดให้วรรณคดีของเรามีความหมายที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมาร่วมการต่อยอดนำความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีกาพย์หอกโครประพาสทานทองแดงนะคะมาเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้และได้ความรู้ค่ะกับชั่วโมงรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิด2นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1เลยนักเรียนจะต้องพูดอธิบายรูปแบบการใช้แผนผังความคิดได้ถูกต้องนะคะ2นักเรียนจะต้องเขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจจากเรื่องที่ศึกษาได้ค่ะ3นะคะนักเรียนจะต้องเห็นประโยชน์ของการสร้างผังความคิดจากการรับรู้ข้อมูลนะคะเพื่อแสดงความเข้าใจในเรื่องต่างๆและส่งต่อข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเองค่ะค่ะเราก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นในวรรณคดีกาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงนั่นเองค่ะเราก็ได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วว่ากาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่ไหมคะค่ะคุณครูมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่ากาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในอดีตอย่างไรต้นทางปลายทางบอกได้ไหมคะจากการที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าวรรณคดีกาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์ใช่ไหมคะครั้งที่ได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีก็มีการเดินทางโดยทางเรือใช่ไหมคะชลมารคแล้วก็สถลมารคคือทางบกแล้วก็มีการประพันธ์วรรณคดีเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น2ตอนคือเป็นตอนที่เป็นเหเรือแล้วก็เป็นกาบหอกโครงนั่นเองนะคะซึ่งตอนที่เราเรียนเนี่ยก็จะเป็นตอนในช่วงที่พระองค์ท่านเดินทางด้วยทางเท้าบนบกที่ทานทองแดงก่อนที่จะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทก็จะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักทานกระเสมนะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่จังหวัดสระบุรีคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการที่เราได้เรียนและศึกษาวรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนในอดีตอย่างไรได้ไหมคะทรีวัฒน์คะค่ะจากการที่ทรีวัฒน์ศึกษาเรื่องราวกาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงสะท้อนให้เห็นภาพวิถีชีวิตในอดีตอย่างไรคะทรีวัฒน
3: ์เป็นการเดินทางครับใช้การเดินทางแบบทางเท้าครับ
2: การเดินทางของคนในอดีตก็คือจะต้องเดินทางโดยทางเท้านอกเหนือจากทางเท้าแล้วใช้การเดินทางอย่างไรในการสัญจรคะ
3: ทางเรือครับ
2: ทางเรือค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่าคนไทยในอดีตเนี่ยผูกพันกับสายน้ำมากนะคะก็คือจะมีการเดินทางโดยทางเรือแล้วก็การเดินทางของพระมหากษัตริย์โดยทางเรือเนี่ยก็จะต้องมีการประพันธ์ใช่ไหมคะวรรณคดีหรือประพันธ์ตอนที่พระองค์ท่านได้นั่นเองนะคะค่ะซึ่งด้านสังคมของกาพย์หอกโครงประพาสทานทองแดงนอกเหนือจากสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในเรื่องของการเดินทางการสัญจรของคนในอดีตแล้ว นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในพระพุทธศาสนาเพราะประเด็นสำคัญของพระองค์ท่านท่านต้องการที่จะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีแสดงว่าความเป็นศาสนิกชนหรือพระพุทธในศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีมายาวนานตั้งแต่อดีตใช่ไหมคะค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในพระพุทธศาสนาความเป็นมาของกราบห่อโคงพระผ้าทองทานทองแดงนะคะระบุได้ขึ้นระหว่างการเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนั่นเองนะคะแล้วทั้งนี้นะคะกราบห่อโคงพระผ้าทานทองแดงก็สะท้อนให้เห็นการเดินทางนะคะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมการเดินทางในครั้งนั้นเจ้าฟ้ากุ้งมีความสนุกสนานมีความสดชื่นผ่อนคลายจนอธิบายออกมาเป็นถ้อยคําเป็นกราบห่อโครงประพาสทานทองแดงนะคะแล้วก็การเดินทางถือได้ว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนั่นเองแค่ได้ออกจากก้าวออกจากบ้านก็ถือว่าเป็นการเที่ยวแล้วนั่นเองนะคะค่ะคําถามต่อไปค่ะหากนักเรียนจะอธิบายเนื้อหาวรรณคดีเรื่องกราบห่อโครงประพาสทานทองแดงให้ง่ายต่อการจําหรือการเข้าใจนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างขอคำถามทวนอีกหนึ่งรอบนะคะถามนักเรียนต้นทางและปลายทางหากนักเรียนต้องการจะอธิบายเนื้อหาวรรณคดีกราบห่อโครงประพาสทานทองแดงให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะให้ง่ายต่อการจดจำนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างสราวุธคะหากสราวุธต้องการจะอธิบายเนื้อหาวรรณคดีของเรื่องกราบห่อโครงพระพาททานทองแดงเพื่อให้ง่ายต่อการจำให้ง่ายต่อความเข้าใจสราวุธจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
0: ทำเป็นแผนผังความคิดครับ
2: ทำไมถึงเลือกทำเป็นแผนผังความคิดคะ
0: เพราะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดและสามารถทำให้เข้าใจง่ายครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะถือได้ว่าเป็นคำตอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องกับหอโคงหรือเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถใช้รูปแบบของแผนผังความคิดได้ค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีตัวอย่างการนำเสนอเรื่องราวของวรรณคดีกับหอโคงประพาสทานทองแดงในรูปแบบของแผนภาพแล้วก็แผนผังความคิดนะคะถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะคะด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นแผนที่การเดินทางของเจ้าฟ้ากุ้งตั้งแต่ต้นเลยนะคะโดยเดินทางโดยทางเรือใช่ไหมคะเริ่มต้นขึ้นเรือที่ท่าเจ้าสนุกนะคะเสด็จไปตามแม่น้ำไปจนถึงพระตำหนักทานเกษมนะคะแล้วก็ไปถึงเขาพระพุทธบาทอันนี้ก็จะเป็นการสรุปออกมาของตัวอย่างนักเรียนที่ได้ศึกษาวรรณคดีกราบห่อโคงเรียบร้อยแล้วส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นบทวิเคราะห์กราบห่อโคงประพาสทานทองแดงในรูปแบบของผังความคิดนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวอย่างนะคะก็จะใช้สีสันสวยงามแล้วก็ใช้หัวข้อที่ชัดเจนโยงใยเป็นสีแต่ละหัวข้ออย่างเป็นระบบเมื่อเราอ่านแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลที่เราได้ศึกษาเนี่ยเราสามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนผังความคิดได้นั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าหากเราต้องนำเสนอข้อมูลของวรรณคดีเรื่องกราบห่อโครงประพาสทานทองแดงในรูปแผนผังความคิดเราสามารถนำเสนอประเด็นใดและรูปแบบผังความคิดแบบใดได้บ้างให้เวลานักเรียนคิด1นาทีนะคะหากเราต้องการจะนำเสนอข้อมูลของวรรณคดีกราบห่อโครงประพาสทานทองแดงในรูปแบบของแผนผังความคิดนักเรียนจะนำเสนอในประเด็นใดแล้วใช้ผังความคิดรูปแบบใดมีนักเรียนตัวแทนอาสาสมัครอยากจะนำเสนอแผนผังความคิดจากวรรณคดีกราบห่อโครงประพาสทานทองแดงไหมคะชิโนไทยชิโนไทยคะหากชิโนไทยจะนำเสนอข้อมูลให้คนอื่นได้รับรู้นะคะให้ผู้อื่นได้ความรู้เกี่ยวกับกราบห่อโครงประพาสทานทองแดงชิโนไทยจะทำในประเด็นใดและจะใช้ผังความคิดใดในการนำเสนอคะอ
4: ทำในหัวข้อเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อมครับ
2: ปัญหาของสิ่งแวดล้อมเหตุใดทำไมถึงใช้หัวข้อนี้คะเพราะว่าวรรณคดีเรื่องนี
4: ้วรรณคดีเรื่องนี้แสดงถึงความสวยงามของธรรมชาติครับจึงอยากอนุรักษ์ไว้ครับ
2: ก็เลยใช้ประเด็นนี้แล้วใช้รูปแบบของฝั่งความคิดรูปแบบใดคะ
4: แบบก้างปลาครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะถือได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและดีเยี่ยมเลยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะสร้างสรรค์ความรู้จากวรรณคดีนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันระดมความคิดถึงประเด็นที่ต้องการจะนำเสนอในรูปแบบของแผนผังความคิดลงไปในใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์ความรู้สู่ผังความคิดนะคะดังตัวอย่างที่ชิโนไทยได้ยกตัวอย่างไว้เมื่อสักครู่แต่งานชิ้นนี้ให้นักเรียนร่วมกันทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะวิเคราะห์ความรู้สู่ผังความคิดให้นักเรียนยกตัวอย่าง4ประเด็นนะคะว่าหากนักเรียนต้องการจะนำเสนอเรื่องราวจากวรรณคดีกาบหอโคประพาสทานทองแดงในรูปแบบของแผนผังความคิดนักเรียนจะทำเรื่องอะไรแล้วรูปแบบผังความคิดแบบใดนะคะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำได้เลยค่ะเดี๋ยวเมื่อทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอประเด็นที่เราร่วมกันพิจารณานะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการวิเคราะห์ความรู้สู่ผังความคิดโดยการที่ให้นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาของกับหอโคงประพาสทานทองแดงว่าเราจะนำเนื้อหาในประเด็นใดได้บ้างนะคะที่จะไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ในรูปแบบของแผนผังความคิดนะคะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะขอให้ตัวแทนนักเรียนนะคะนำเสนอถึงประเด็นที่ต้องการอยากจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านผังความคิดนะคะโดยจะมีตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะค่ะนำเสนอใบกิจกรรมวิเคราะห์ความรู้สู่ผังความคิดนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเลือกนำความรู้จากกาพหอโคประพาสทานทองแดงนะคะมาตั้งว่าเราจะเผยแพร่ในประเด็นใดแล้วก็ใช้ผังความคิดรูปแบบใดค่ะ
1: ปัญหาคือปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมค่ะเพราะกัปปะทางทองแดงได้กล่าวถึงธรรมชาติมากมายค่ะเลยเลือกแผนผังความคิดแบบก้างปลาค่ะ
0: แบบก้างปลาในประเด็นอะไรนะคะ
1: ปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมค่ะ
0: อันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2แล้วคะ
1: สัตว์ป่าที่สงวนค่ะเพราะได้กล่าวถึงสัตว์ป่าที
0: ่ใกล้จะสูญพันธุ์ใช่ไหมคะค่ะเลือกคำเป็นแผนผังความคิดแบบใดคะ
1: แบบโครงสร้างค่ะ
0: ค่ะต่อไปค่ะประเด็นต่อไปค่ะ
1: ประเด็นต่อไปนะคะประเด็นที่3คือการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะผังความคิดแบบยายแมงมุมค่ะ
0: ค่ะต่อไปค่ะประเด็นที่4ค่ะ
1: ประเด็นที่4นะคะคือการอนุรักษ์ผืนป่าค่ะผังความคิดรูปแบบการตัดสินใจค่ะเพราะจะทำให้รู้ว่าถ้าทำจะเป็นยังไงและไม่ทำจะเป็นยังไงค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถือได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ดีเยี่ยมเลยที่เราจะนำความรู้เพื่อไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับทราบนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดโดยจะให้นักเรียนนะคะต้นทางแต่ละกลุ่มนะคะเลือกประเด็นที่ตัวเองตั้งไว้จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะแล้วมารังสรรค์สร้างผังความคิดลงใบกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดนั่นเองนะคะเพื่อเป็นผลงานเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะค่ะใบกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะแจกกระดาษบรูฟให้กับนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเลือกประเด็นที่นักเรียนตั้งไว้จากใบกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่สนใจนะคะรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดได้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดของวรรณคดีกาบหอโคงประภาสทานทองแดงนะคะจากการที่คุณครูได้เดินชมนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะเห็นถึงความรู้ที่ดีเยี่ยมนะคะที่นักเรียนต้องการจะนำเสนอให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอความรู้ผ่านผังความคิดให้กับ

0: เพื่อนเพื่อนต้นทางกลุ่มอื่นๆและเพื่อนเพื่อนปลายทางได้รับรู้ข้อมูลกันนะคะค่ะขณะที่เพื่อนเพื่อนแต่ละกลุ่มนำเสนอนั้นนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะบันทึกความรู้ที่ได้ของกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะว่าเพื่อนเนี่ยนำเสนอแผนผังเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนะคะเป็นแผนผังความคิดรูปแบบอะไรแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากแผนผังความคิดที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับรู้ข้อมูลนะคะกิจกรรมรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิดเรามาเริ่มกันที่กลุ่มที่1ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่1 นะคะหัวข้อที่พวกเราจะมานำเสนอก็คือการรักษาแหล่งธรรมชาติค่ะการรักษาแหล่งธรรมชาตินะคะคือปลูกต้นไม้เพิ่มไม่ทำลายป่าไม้และทานน้ำกำจัดขยะอย่างถูกวิธีไม่ล่าสัตว์ป่าค่ะ
2: ถ้าปฏิบัตินะคะจะทำให้โลกสะอาดขึ้นลดมลพิษต่างๆในสังคมระบบนิเวศดีสัตว์มีที่อยู่และทำให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีค่ะถ้าไม่ปฏิบัตินะคะจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสัตว์และพืชสูญพันธุ์สิ่งแวดล้อมทรุดโทรมลงเกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายและจะทำให้ทรัพยากรไม่เพียงพอค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งธรรมชาติใช่ไหมคะเนื่องจากว่าวรรณคดีเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะมาให้นักเรียนแต่ละคนได้ตัดสินใจว่าหากเราปฏิบัติจะเป็นอย่างไรและไม่ปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่2นั่นเองค่ะเชิญหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ
3: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม2นะครับหัวข้อที่จะมานำเสนอคือการจำแนกสัตว์ในบทประพาสทานทองแดงครับสัตว์ปีกนะครับ
4: สัตว์ปีกนะครับมีไก่ฟ้านกยูงและนกคิ้วครับ
5: ต่อไปเป็นสัตว์บกนะครับก็จะแบ่งได้เป็น2หัวข้อครับคือสัตว์ที่ส่วนใหญ่อาศัยบนพื้นแล้วก็อาศัยอยู่บนต้นไม้นะครับสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นจะมีกระจงเลี้ยงผาหนูนะครับแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นนะครับจะแบ่งได้อีกเป็นสัตว์เลื้อยคลานครับก็จะมีงูตุ๊กแกครับ
6: สัตว์ที่อาศัยบนต้นไม้ครับมีชะนีข้างลิงครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะก็จะทำเป็นผังความคิดแบบโครงสร้างที่จำแนกสัตว์ที่พบในกาบห่อโคงประพาสทานทองแดงต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
7: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3นะครับหัวข้อที่เราได้รับในวันนี้ก็คือปัญหาของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมทรงลงเราได้ทำการจัดทำเป็นแบบก้างปลาครับ
8: สาเหตุนะคะคือสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์การทำร้ายป่าค่ะจากการท่องเที่ยวของมนุษย์และมลพิษทางน้ำค่ะ
9: วิธีแก้ไขปัญหานะคะจัดตั้งเขตอนุรักษ์สัตว์ค่ะห้ามทำลายป่าปลูกป่าค่ะเก็บขยะเสมอลดการปล่อยน้ำเสียค่ะถ้าทำนะคะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ได้เลยค่ะ
10: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4นะคะหัวข้อที่พวกเราได้รับก็คือมลพิษทางน้ำค่ะอุตสาหกรรมสาเหตุมาจากน้ำมันรั่วไหลสารเคมีและโลหะหนักค่ะแล้วก็มีการปล่อยจากโรงงานด้วยค่ะ
11: ชุมชนและครัวเรือนนะคะสาเหตุมาจากที่ทิ้งขยะลงแม่น้ำค่ะแล้วก็น้ำเสียที่เกิดมาจากการซักล้างค่ะแล้วก็สิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนค่ะ

0: เกษตรกรรมนะคะสาเหตุเกิดจากการใช้สารเคมีค่ะฆ่าแมลงและของเสียจากฟาร์มสัตว์ค่ะ
1: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับน้ำท่วมทำให้พัดพาไปที่ต่างๆได้ครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครับและการกัดเซาะตะลิ่งครับขอบคุณครับ
2: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ได้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่5นะคะจะมานำเสนอเรื่องความแตกต่างของไม้ดอกและไม้ประดับค่ะไม้ดอกนะคะนิยมปลูกเพื่อชื่นชมดอกและมีลักษณะเด่นที่สีสันและรูปทรงของดอกค่ะบางชนิดสามารถใช้เป็นอาหารและยาได้ด้วยค่ะและมีจุดเด่นอีกอย่างคือมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะ
4: ไม้ประดับนะคะปลูกเพื่อความสวยงามใช้ตกแต่งบ้านหรือสวนค่ะใช้ในพิธีต่างๆเช่นงานสมรสหรือทำบุญบ้านค่ะใช้ในการตกแต่งงานบุญต่างๆค่ะ
5: สิ่งที่เหมือนกันนะคะสามารถสื่อความหมายได้เหมือนกันและมีวิธีการดูแลเหมือนกันและคล้ายกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่6ได้เลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6นะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะเราทำแผนผังออกมาเป็นแบบใยแมงมุมค่ะ
7: ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศลดมลพิษทางอากาศป้องกันการพังทลายของดินครับและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติครับ
8: ด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นแหล่งทรัพยากรช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นพื้นฐานการทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมด้านอาหารครับ
9: ทางการสังคมและสุขภาพนะครับทำให้มนุษย์มีอาหารที่ปลอดภัยธรรมชาติเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและวัฒนธรรมหลายอย่างมีรากฐานมาจากน้ำธรรมชาติครับ
3: ด้านการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะเป็นที่อยู่ของสัตว์และพืชหลากหลายชนิดค่ะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะก็ถือได้ว่าผลงานของนักเรียนแต่ละคนนะคะแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์แล้วก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความรู้ให้กับผู้อื่นได้ทราบอย่างมากเลยนะคะถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะรังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิด2ในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการที่เราศึกษาวรรณคดีแต่ละเรื่องเนี่ยเราสามารถนำความรู้จากวรรณคดีเรื่องนั้นนะคะไปแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะให้ผู้อื่นได้รับรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนั้นนะคะผ่านผังความคิดได้นั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะกับหอโครประพาสทานทองแดงนะคะเป็นบทพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์นะคะทรงแต่งเป็นกับหอโครมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องการเล่าเรื่องการเดินทางไปพระพุทธบาทและชมธรรมชาตินะคะมุ่งพรรณนาธรรมชาติในป่าทั้งพันไม้และสัตว์ป่าให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้ได้รู้จักสัตว์และพืชนานาชนิดนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็บันทึกผ่านฉันทลักษณ์กาบหอกโครงอันเป็นลักษณะเด่นของการสังเกตสื่อบันทึกสารนะคะผ่านภาษาที่กวีเลือกใช้คำให้มีความไพเราะเข้าใจง่ายสื่อความหมายได้ชัดเจนสื่อทำให้ผู้อ่านแล้วเกิดจินตภาพเห็นความสวยงามของธรรมชาติรู้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าค่ะค่ะแผนภาพความคิดนะคะเป็นการแสดงความรู้ความคิดโดยใช้แผนภาพเป็นวิธีการนำความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบสร้างเป็นภาพหรือจัดความ

0: คิดรวบยอดนะคะนำหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยและนำมาจัดลำดับเป็นแผนภาพนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการอ่านทักษะการเขียนทักษะการดูการฟังการพูดเรื่องของหลักวรรณคดีแล้วก็หลักภาษานะคะไปต่อยอดนะคะเนื่องจากว่าภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่สื่อสารถึงความคิดค่านิยมแล้วก็ถึงวัฒนธรรมไทยของเราก็อยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ภาคเรียนที่2นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สงสัยไม่ว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาของผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับ

ครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกำมะถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
0: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
2: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
3: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
3: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
3: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงยามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
4: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
5: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
6: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
6: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
9: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
10: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
9: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
8: โห
11: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: a teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Rise and shine. Welcome back to our English class today. Great to see you here in the studio, and a warm welcome to our viewers from afar. How are you? How are you doing today?
1: Happy, and you?
2: All right, so thank you for asking me. I'm very happy to see you in this studio. Even from our other schools, I'm so happy to meet you here, okay? All right, so let's get back to our lessons for today. All right, so look at this one. What do you think? Where is it? Where is it? Group four. Where is it?
3: Cooking.
2: Where is it? Where? A plate. Where is it? Living room, bedroom, kitchen, or?
3: Kitchen.
2: Oh, we are in the kitchen, right? Because we have many things inside the kitchens. Today, I've got the activity for you. So first of all, I want you to take a look at these things, okay? So I've got 10 things in front of the classroom. I want volunteers in your groups to come to take a look at these things. And you need to go back to your seat and write them on the board. กิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้นักเรียนนะครับดูว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมด10อย่างเนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นทีเชอร์จะจับเวลาทั้งหมด3นาทีและให้เรากลับไปที่โต๊ะเพื่อที่ว่าลิสต์รายชื่อที่เรามองเห็นนะครับออกมาให้ได้มากที่สุดภายใน3นาที One more time You come here in the front of the classroom Take a look at these things 10 things And then you go back to your seat And write them on the board As many as you can I'm gonna count in 3 minutes Okay The time is for 3 minutes สำหรับเรียนปลายทางนะครับสามารถดูได้จากบน presentation ได้เลยนะครับซึ่งที่เชิญจะขึ้นสิ่งต่างๆทั้งหมด10อย่างนั้นกันแต่เชิญยังไม่บอกว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นถ้าเราเห็นปุ๊บให้เขียนลงในกระดาษก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบพร้อมๆกันโอเคอ่ะเพราะฉะนั้น group one who wants to be volunteer to come hereใครเอ่ย and who wants to be the writer เดี๋ยวตอนนี้เรามาแบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครจะเป็นคนที่ดูรูปภาพหรือออกมาดูหน้าชั้นเรียนและใครจะเป็นคนเขียนโอเค group one who wants to be the person who come here you write and who wants to be the one who writes the things ใครจะเป็นคนเขียนเอ่ย in English okay in English okay all right group two who wants to be the one who comes here raise your handOkay, and who wants to be a writer? Writer, very good. Group three, who wants to be a writer? A writer, okay, very good. And who wants to be the one who comes here? Very good. And group three, who wants to be the writer? Okay, and who wants to be the runner? The runner. Okay, group five, who wants to be the runner?Okay, and who wants to be a writer? Very good. Group six, who wants to be the runner? Okay, and the writer. Writer. Okay, all right. เพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่หมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นช่วยๆกันกิจกรรมนี้เป็นคะแนนของกลุ่มกลุ่มใดที่สามารถบอกคำศัพท์ได้มากที่สุด I'm going to give you 3 extra points.Okay, 3 extra points, including teacher and student who are watching on the LTV. If the students can do as many as they can, you can give them 3 extra points. Okay, you get ready, everybody? All right. So, if you get ready, I'm going to count.

0: bean.
1: Uh-huh.
0: What else? Peanut.
1: Peanut.
0: Carrot.
1: Carrot.
0: Tomatoes.
1: Tomatoes.
0: Fish sauce.
1: Fish sauce.
0: Sugar.
1: Sugar.
0: And shrimp.
1: And shrimps. Okay, very good. All right, so you can say the ingredients are papaya, tomato, fish sauce, sugar, long beans, and lime. Okay, do you know the word lime? Lime. Yeah, if you want to make your food a little bit sour, you can use lime. All right. For now, the first thing, could you help me to prepare the ingredients for the food? Teacher จะเปิดคำศัพท์ให้นะครับกิจกรรมนี้รวมถึงเรียนไปทางด้วยเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดคำศัพท์เปิดรูปภาพให้ถ้ารูปภาพนั้นเป็นอาหารประเภทใดแล้วเราสามารถหยิบอินกรีเดียนที่เป็นคำบัตรคำศัพท์ได้ตรงกับรูปภาพแล้วพูดทั้งกลุ่มว่าingredients ก่อนนะครับกลุ่มนั้นจะมีสิทธิ์ได้การตอบคำถามและรับไปเลย2 extra point one more time I'm going to show the pictures of the food and you get the correct ingredients you need to say the word ingredients together with your groups and you are going to be the first one whoSay the questions and answers. I'm going to give you 2 extra points because you need to make 2 questions and 2 answers. Okay. เอาใหม่นะครับนี้ What you need to do. สิ่งที่ต้องทำคือที่ I'm going to show the picture หลังจากที่เชิญโชว์รูปภาพแล้วเราต้องทำไงเราต้องทำอย่างไรที่เชิญโชว์รูปภาพแล้วเราต้องทำอย่างไรถ้ารูปภาพนั้นตรงกับingredients ของเราให้ทุกคนในกลุ่มพูดคำว่า ingredients only one person or all together คนเดียวหรือว่า all together all together แล้วกลุ่มนั้นจะมีสิทธิ์ในการพูดถึงเมนูและ ingredients นะครับโอเค you get ready พร้อมหรือยัง all right okay so I've got 9 pictures ที่เชิญมีทั้งหมด 9 pictures เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดแล้วจะได้ทั้งหมด18คะแนนอยู่ในนี้นะครับ18คะแนนโอเคWhat number do you want 5 right okay 5
2: ingredients
1: okay ingredients so you say
2: ingredients
1: ingredients Okay, ingredients. Can you say what is your menu?
0: What is your fried chicken?
1: Okay, what is your menu? It's
0: is fried chicken.
1: Fried chicken. What are the ingredients for fried chicken?
0: Are
1: the ingredients are
0: ingredient are
1: the ingredients are
0: oil.
1: Oil. What else?
0: Salt. Pepper. Flour.
1: Sugar.
0: Garlic.
1: Okay, that's it. And garlic. So this one. Okay. So now, next one. We have 8 pictures. นะ เรามีทั้งหมด ตอนนี้เราเหลือแค่ 8.รูปภาพแล้วโอเคเดเชอร์จะเป็นคนถามเราแล้วเราก็ตอบคำถามของเดเชอร์โอเคไหม alright อ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราริงเดอะเบลดูกันดีกว่าโอเคเนาะริงเดอะเบลอ่ะเดเชอร์ I'm gonna show what number do you want
2: six
1: okay six
2: one
1: six it will just calm down group two okay so what is your menu
3: Is tom yam kung.
1: Tom yam kung, right? What are the ingredients for tom yam kung?
3: Pepper.
1: Can you say the ingredients are?
3: The ingredients are pepper,
1: lime,
3: shrimp, chili paste, oil.
1: What else? Do we have to use oil?
3: Sugar
1: and

0: ทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
1: wow.
0: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บน

0: ขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
1: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
1: ดาวเทียมดวงที่3ครับผม
0: หวานเจี๊ยบเลยและเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษวงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้มีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเราก็มาดูจุดประสงค์ก่อนว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถบอกวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV และวิธีการปฏิบัติตนร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้อย่างเหมาะสมนะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อ HIV ได้ด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อ HIVและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของโรคเอดส์ครูอยากจะรู้ว่าพวกเราถ้าเราตัวนักเรียนเองเนี่ยนะครับมีติดเชื้อนะครับติดเชื้อโรคหรืออาการต่างๆที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตนักเรียนอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าถ้าตัวของนักเรียนหรือกลุ่มเพื่อนของนักเรียนเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะรู้สึกหรือจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับเชิญเลยครับ
3: โดนสังคมรังเกียจค่ะ
2: โดนสังคมรังเกียจใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับเชิญครับ
4: คนอื่นอาจจะมองเราไม่ดีได้ครับ
2: คนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลรอบข้างมองเราไม่ดีครับเชิญเลยครับ
5: ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอาจเสี่ยงติดไปด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเช่นครับ
6: อาจจะอนาคตอาจจะมีความไร้เสียได้ครับ
2: ครับผมเชิญได้เลยครับ
7: คนที่เป็นอาจจะต้องเสียเงินค่ายารักษาหรือค่าตรวจเกี่ยวกับโรคนี้ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับความคิดเห็นหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับและความคิดเห็นที่ออกมาโดยรวมแล้วไปทางบวกหรือทางลบทางลบนะครับฉะนั้นการเป็นโรคติดต่อจะด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่จะทางเพศสัมพันธ์หรือเป็นโรคหรือเจ็บไข้ได้ป่วยล้วนแล้วแต่ส่งผลในการดำเนินชีวิตเราในทางลบทั้งนั้นนะครับทีนี้วันนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือเรื่องของโรคเอดส์นะครับนักเรียนมีความเข้าใจอย่างไรบ้างเกี่ยวกับโรคเอดส์ใครพอจะบอกเพื่อนแบบสรุปย่อๆได้บ้างไหมครับเชิญได้เลยครับ
8: เป็นโรคที่ติดมาจากทางเพศสัมพันธ์ค่ะพอมีเพศสัมพันธ์กันก็จะเกิดอาจจะเกิดโรคนี้ได้ค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกบอกไปว่าเป็นโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับเชิญครับ
7: เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ครับและอาจจะติดไปสู่ลูกๆได้ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกบอกว่าโรคที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพื่อนคนที่2บอกว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้เชิญเลยครับ
9: สาเหตุของโรคนะคะอาจจะมีทั้งติดจากผู้อื่นและติดมาตั้งแต่โดยกำเนิดค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของโรคเอดส์นะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแนวคิดของนักเรียนตรงกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางนี้ไหมทีนี้โรคเอดส์นักเรียนคิดว่าการรังเกียจกีดกันเนี่ยหรือการเลือกปฏิบัติเนี่ยครับต่อผู้ติดเชื้อ HIV เกิดขึ้นเ พราะเหตุใดทำไมสังคมถึงบอกว่าโรคเอดส์หรือ HIV เนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจมีใครพอจะตอบได้ไหมครับเชิญได้เลยครับ
4: เพราะเกิดมาจากการมีเพศสัมพันธ์ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญได้เลยครับ
3: เพราะว่าทุกคนกลัวที่จะติดเชื้อเอดส์ค่ะ
2: ทุกคนกลัวใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับมีใครให้ความเห็นเพิ่มเติมไหมครับแล้วของนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับทำไมคิดว่าสังคมถึง เลือกปฏิบัติกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือเอดส์ลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมนะครับ
10: สวัสดีครับผมชื่อพละสติพรและดีผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับผมมีเชื้อ HIV ครับตอนเด็กๆยายห้ามให้ผมบอกเรื่องนี้เด็ดขาดตอนนั้นผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมถึงบอกใครไม่ได้พอโตขึ้นผมถึงได้รู้จากคุณหมอว่าที่ยายเขาไม่อยากให้บอกใครเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทุกคนคือกลัวโรคนี้มากๆครับสมัยก่อนโรคเอดส์เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้เลยครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเลยถูกสอนให้กลัวโรคเอดส์ด้วยภาพที่น่ากลัวเพื่อที่จะให้พวกเราระมัดระวังตัวกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นทำให้เพื่อนๆรวมถึงยายของผมฝังใจไปว่าถ้าเป็นเอดส์ต้องตายแน่ๆทั้งที่จริงๆแล้วทุกวันนี้เราสามารถผลิตยาต้านไวรัสจนสามารถลดจำนวนผู้ที่เป็นโรคและผู้ที่เสียชีวิตให้น้อยลงได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างภาพที่เราเคยเห็นเลยนะครับตัวอย่างผมก็ได้ครับผ่านมา10กว่าปีแล้ว

คนมีเชื้อ HIV แต่ไม่ได้แปลว่าผมเป็นโรคเอดส์นะครับหลายๆคนเขาคิดว่า HIV กับเอดส์เป็นสิ่งเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ย HIV เป็นเชื้อไวรัสส่วนเอดส์เป็นภาวะมันคืออาการที่ภูมิคุ้มกันระบบคล่องครับร่างกายของคนเราเนี่ยมีเซลล์เลือดขาวเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเพื่อให้เราปลอดภัยจากการเจ็บป่วยจะตัวเชื้อ HIV เนี่ยเวลามันเข้ามาสู่ในร่างกายเรามันจะเข้ามาทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวให้มีจำนวนลดลงแล้วร่างกายเราก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคอื่นได้ลำบากมากขึ้นจนมาถึงจุดหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันร่างกายระบบคล่องหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะเอดส์มันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้โรคอื่นเข้ามาฉวยโอกาสในร่างกายเราได้ง่ายขึ้นเช่นวัณโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคอะไรพวกนี้ครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเชื้อ HIV หรอกครับแต่จะเสียชีวิตเพราะว่าร่างกายต่อสู้กับโรคฉวยโอกาสไม่ได้มากกว่าแต่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในภาวะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแต่เราก็ยังสามารถที่จะรักษาโรคฉวยโอกาสนั้นๆจนหายได้เพราะงั้นเขาถึงได้บอกไงครับว่าเอดส์รู้เร็วรักษาได้ไม่ได้แปลว่าเชื้อ HIV ในร่างกายของผมมันจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับคือตัวเชื้อ HIV มันแค่ถูกควบคุมไว้ได้ให้มีปริมาณน้อยที่สุดด้วยการกินยาต้านไวรัสเพื่อให้ร่างกายของผมจะได้ยังมีเซลล์เลือดขาวเพื่อไว้สู้กับเชื้อโรคต่างๆแค่ผมกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายไม่ดื้อยาแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อที่ให้ร่างกายแข็งแรงแค่นี้เองครับไม่ได้ยากเลยเชื้อ HIV อาศัยอยู่ในกระแสเลือดและประสาทคัดหลั่งเพราะงั้นมันจึงสามารถติดต่อได้ผ่านทางเข็มฉีดยาที่มีการถ่ายเทของเลือดหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่มีการถ่ายเทของสารคัดหลั่งส่วนในน้ำลายไม่ใช่ที่ที่เชื้อ HIV จะสามารถแพร่กระจายได้เพราะงั้นการจูบกับคนที่มีเชื้อเลยถือว่าไม่เสี่ยงครับ

จริงๆหมอบอกว่าผมไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับใครก็ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีใช้ชีวิตร่วมกับผมแบบคนทั่วไปแต่มาวันนึงผมก็ได้ตัดสินใจที่จะบอกเรื่องนี้กับเพื่อนคนนึงเป็นครั้งแรกตอนเขารู้เขาช็อกไปเลยนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจเขานะครับว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแต่ว่าในที่สุดเขาก็โอเคกับมันครับ

รู้สึกโล่งอกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะพูดเรื่องนี้ไปมันอาจเป็นเพราะผมมีความสุขแล้วก็อยากอยู่กับเขามากๆเลยมั้งครับแล้วผมก็หวังด้วยนะครับว่าวันหนึ่งผมจะมีความกล้าที่จะบอกพวกไอ้เฟิร์สไอ้นนหรือว่าเพื่อนคนอื่นๆถ้าพวกเขาพร้อมที่จะฟังแล้วก็เข้าใจผมว่ามันคงจะดีมากๆกันแหละครับ

0: ครับผมก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นี้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เราได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนพอจะบอกได้ไหมครับว่าทีนี้ HIV และ AIDS เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเชิญได้เลยครับ
1: HIV เป็นเชื้อครับแต่ว่า AIDS เป็นภาวะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคำตอบตรงกันหรือเปล่าครับทีนี้นะครับคร่าวๆก็คือ HIV เนี่ยเป็นไวรัสนะครับเมื่อเราได้รับเข้ามาสู่ร่างกายแล้วนะครับจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นเอดส์นะครับเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในสภาพที่ดีปกตินะครับมีการดูแลรักษาอาจจะไม่ได้เป็นเอดส์ก็ได้นะครับระยะของโรคเอดส์นะครับเมื่อเรารับเชื้อ HIV แล้วนะครับจะมีระยะอยู่3ระยะด้วยกันระยะแรกนะครับก็คือระยะไม่ปรากฏอาการ 2. ระยะมีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์นะครับ 3. ระยะเอดส์เต็มขั้นหรือระยะโรคเอดส์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าระยะไม่ปรากฏอาการนะครับโรคเอดส์เนี่ยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราได้รับเชื้อแล้วใช่ไหมครับเราถือว่าเป็นเอดส์หรือยังยังนะครับเพราะว่าเราได้รับแค่เชื้อ HIV คือ HIV เป็นไวรัสที่มาทำอะไรกับร่างกายมาทำลายภูมิคุ้มกันคือเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเองนะครับ HIV มาทำลายแต่นะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเรามีการออกกำลังกายรับประทานอาหารดูแลตัวเองได้ดีนะครับระยะนี้อาจจะอยู่ได้เป็น10ปีโดยไม่ปรากฏอาการใดๆเลยนะครับแต่ที่น่ากลัวคือเพราะมันไม่ปรากฏอาการผู้ที่ได้รับเชื้อจะรู้ตัวไหมว่าตัวเองได้รับเชื้อมาไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นยิ่งเป็นอันตรายอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อบุคคลนะครับที่ไม่ได้อันตรายต่อเราที่ติดเชื้อแต่อันตรายต่อบุคคลรอบข้างนั่นเองที่ได้รับเชื้อมานะครับโดยที่คนแพร่เชื้ออาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเป็นพาหะนะครับระยะที่2ก็คือระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์นะครับเริ่มที่จะมีอาการโรคอื่นๆอย่างเช่นปกติถ้าห้องนี้มีนักกีฬาไหมนักกีฬาครับปกติถ้าเป็นหวัดไม่สบายเราเป็นประมาณกี่วันหายประมาณกี่วัน
2: 3วันถึง5วันครับ
0: 3ถึง5วันหายใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแสดงว่าสุขภาพดีคนอื่นเพื่อนที่ไม่ใช่นักกีฬาปกติถ้าเราไม่สบายประมาณกี่วันมี3วัน5วันมี7วันมี8อ่ะแถมมามี8วันคนนึงโอเคถ้าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพอะไรดีนักใช้ชีวิตตามบุคคลปกติส่วนใหญ่จะไม่เกิน1สัปดาห์อยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเวลาเราไม่สบายเนี่ยประมาณกี่วันหาย

ลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับทีนี้พอเราอยู่ในระยะที่2คือระยะสัมพันธ์กับโรคนะครับเราจะเริ่มมีอาการผิดปกติอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเวลาไม่สบายเนี่ยจากปกติ3 วัน 5 วันหายมันจะกลายเป็น1

0: มีใช่ไหมครับถ้าเราได้รับเชื้อที่อยู่ในอาหารพวกนี้ทำให้เราถ่ายท้องเนี่ยอาจจะเป็นวันเดียวหรือ2วันกินเกลือแรกก็หายนะครับแต่เมื่อสู่ระยะที่2อาจจะเพิ่มจำนวนวันนะครับก็คือภูมิต้านทานเราเริ่มน้อยลงเวลาเราเป็นโรคหรือไม่สบายจะยืดระยะเวลาในการป่วยของเราออกไปนั่นเองนะครับทีนี้ขั้นที่3ระยะเอดเต็มขั้นนะครับเมื่อเข้าสู่ระยะนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอายุไขได้ไม่เกิน2ปีถ้าเราเริ่มรู้ตัวระยะที่1กินยาต้านไวรัสระยะที่2ยังพอใช้ชีวิตอยู่ได้แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้นะครับจนถึงระยะที่3ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับผู้เสียชีวิตเมื่อสักครู่คนที่ได้รับเชื้อ HIV มีใครเสียชีวิตเพราะเชื้อ HIV ไหม
1: ไม
0: ่มีไม่มีนะครับเพราะว่า HIV แค่ทำหน้าที่ของมันคือทำลายภูมิคุ้มตัวที่ทำให้เราเสียชีวิตจริงๆคือโรคแทรกซ้อนเข้ามาก็คืออยู่ในภาวะเอดส์นั่นเองนะครับเลยมีชื่อในภาษาไทยว่าโรคเอดส์มีชื่อในภาษาไทยว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชื่อของโรคก็บอกอาการชัดเจนแล้วนะครับฉะนั้นผู้เสียชีวิตในโรคเอดส์ก็คือคนที่ได้รับผลแทรกซ้อนจากโรคต่างๆที่เข้ามานะครับทีนี้โรคเอดส์สามารถติดต่อกันได้อย่างไรบ้างโรคเอดส์สามารถถ่ายทอดติดต่อได้จาก 1. สารคัดหลั่ง 2. เลือดแต่เลือดเดี๋ยวนะครูเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเลือดอยู่ในกลุ่มสารคัดหลั่งเริ่มมีคนงงแล้วครับสารคัดหลั่งคืออะไรใครพอจะบอกได้ไหมสารคัดหลั่งคืออะไรก่อนนะเมื่อกี้มีเสียงไว้แล้วคือของเหลวที่ออกมาจากร่างกายเหงื่อเป็นสารคัดหลั่งไหมน้ำลายเป็นสารคัดหลั่งไหมอสุจิเมื่อกี้มีอสุจิเป็นสารคัดหลั่งไหมเอ้าแล้วเมื่อกี้แล้วบอกเหงื่อล่ะทำไมเสียงอ่อยกันจังเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแล้วของนักเรียนที่อยู่ปลายทางคิดว่าอะไรบ้างเป็นสารคัดหลั่งหรือสารคัดหลั่งคืออะไรลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับทีนี้เรามาคุยยิ่งก่อนโรคเอดส์เนี่ยสามารถติดต่อได้จากสารคัดหลั่งและจากแม่สู่ลูก2วิธีหลักๆนะครับก่อนจะไปทางอื่นต่อมาดูสารคัดหลั่งกันก่อนสารคัดหลั่งคือสารที่ร่างกายสร้างมาเพื่อทำหน้าที่ต่างๆและเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราต้องแยกก่อนนะร่างกายสร้างขึ้นมาใช้ประโยชน์กับร่างกายขับทิ้งเหงื่อเป็นสารคัดหลั่งไหม
2: ไม
0: ่เป็นไม่เป็นแล้วเหงื่อปัสสาวะไม่ใช่สารคัดหลั่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของเสียที่ร่างกายขับทิ้งส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างเลือดน้ำลายเราทำความเข้าใจอย่างหนึ่งน้ำลายมีเชื้อ HIV ผสมอยู่บ้างแต่น้อยมากๆเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอเป็นไงบอกแล้วใช่ไหมในน้ำลายมีแต่น้อยมากมากมากมากเลยนะครับแต่มีโอกาสติดไห
2: ม
0: ติดได้จากแผลในช่องปากถ้าเราไม่มีแผลไม่เป็นไรแต่ก็ระวังไว้ด้วยเรามั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีแผลเพราะเมื่อกลางวันเราอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรนะใส่เกี๊ยวกรอบใช่ไหม มันอาจจะไปบาดเป็นรอยแผลเล็กๆก็ได้อันนั้นก็อาจจะทำให้ติดได้

0: นะครับแต่ถ้าในคนปกติไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นนะครับทีนี้อีกอย่างนึงสารคัดหลั่งเนี่ยเราทำความเข้าใจก่อนว่าสารคัดหลั่งคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาร่างกายสร้างขึ้นมาใช่ไหมเพื่อใช้ประโยชน์ฉะนั้นเลือดเราใช้ประโยชน์จากเลือดไหม
1: ใช
0: ่น้ำเหลือง
1: ใช่
0: น้ำลายฮะน้ำลายเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เหรออ่ะแต่หลักๆเอางี้หลักๆนะครับจะอยู่ในเลือดและน้ำเหลืองเรามาดูกันว่าโรคเอดส์เนี่ยที่สามารถติดต่อกันได้และพบบ่อยนะครับสาเหตุการติดที่พบบ่อยอย่างแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับและไม่มีการป้องกัน2การใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดยานะเอางี้อาจจะไม่ได้ใช้เข็มฉีดยาอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดบาดแผลแล้วเรานํามาใช้ซ้ํานะครับ3นะครับการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกนะครับและข้อสุดท้ายผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อาจมีการปนเปื้อนข้อสุดท้ายเนี่ยน่าสงสารที่สุดเพราะบางครั้งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคการแพทย์นะครับที่เวลาผู้ป่วยมาต้องเจาะเลือดไหมพอเจาะเลือดเจ้าหน้าที่จะต้องสัมผัสเลือดถ้าบางทีอาจเกิดการฉีกขาดของถุงมือหรือมีแผลอาจจะพลาดแบบนี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็มีโอกาสรับเชื้อ HIV ได้เหมือนกันนะครับต่อไปสาเหตุที่พบได้น้อยไม่ใช่ว่าไม่ติดใช่ไหมพบได้น้อยนะครับจากการสำรวจก็คืออันดับแรกการมีเพศสัมพันธ์ทางปากบอกแล้วว่าทางปากถ้าเราไม่มีแผลติดไหมไม่ติดแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีแผลเราเปิดช่องทางให้เชื้อโรคเข้ามาได้นะครับ2การได้รับเลือดหรือการปลูกถ่ายอวัยวะเลือดเต็มๆเลยใช่ไหมมีโอกาสติดไหม
1: ม
0: ีมากด้วยมากมากๆด้วยครับแต่ทำไมครูบอกว่ามันถึงน้อยเพราะว่าก่อนเราจะปลูกถ่ายอวัยวะก่อนที่เราจะได้รับบริจาคเลือดจะมีการตรวจสอบก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องตรวจอยู่แล้วว่าอวัยวะเข้ากับผู้รับได้ไหมระหว่างนั้นก็จะมีการตรวจเลือดหาโรคต่างๆด้วยอยู่แล้วนะครับเลยเป็นการที่ครูบอกว่าพบได้น้อยมากนะครับ3การรับประทานอาหารที่ผ่านการเคี้ยวจากผู้ติดเชื้อแม่ป้อนลูกครูคงไม่ได้หมายถึงเรามีแฟนเราป้อนข้าวแฟนโดยการที่เราเคี้ยวแล้วป้อนให้แฟนเคี้ยวไม่ได้แบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องของกินอาหารร่วมโต๊ะกัดเคี้ยวด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถไม่ใช่ไม่สามารถสามารถติดได้แต่น้อยมากๆนะครับการถูกกัดเราหมั่นเคี้ยวเพื่อนหมั่นเคี้ยวแฟนกัดแขนซะหน่อยติดไหม
2: ติ
0: ดได้แต่น้อยถ้าขบกัดไม่ได้เป็นแผลได้แต่ถ้าเป็นแผลอันนั้นก็อันตรายนะครับการสัมผัสสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งติดไหมติดแต่การสัมผัสสารคัดหลั่งนะครับถ้าไม่ใช่บริเวณที่เป็นแผลโอกาสติดมันก็น้อยนะครับแล้วข้อสุดท้ายการจูบแบบเปิดปากก็การจูบเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอบอกแล้วว่าจูบได้มีโอกาสติดแต่ก็น้อยแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทั้ง6ตัวอย่างที่ครูยกมาทั้ง6ตัวอย่างน่ะมีโอกาสติดไห
1: ม
0: มีและควรระวังนะครับการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับหลักๆคือเราควรจะมีการระวังและป้องกันนะครับที่สำคัญที่สุด

0: เมื่อสักครู่กูบอกแล้วว่าการติดเชื้อ HIV ติดได้ทางไหนบ้างและแม่สู่ลูกใช่ไหมครับจากแม่สู่ลูกเราตัดพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะตอนนี้เราเกิดกันมาแล้วเราระวังหลักๆคือเรื่องของสารคัดหลั่งนั่นเองนะครับแล้วปัจจุบันมียารักษายังเอ๊ะมีแล้วหรือยังไม่มี
1: เมื่อ
2: มีแค่ยาเป็นวัคซีนแค่ยา
0: อ่ะปกติไม่ใช่ขอโทษครับไม่ใช่ปกติปัจจุบันนะครับมันไม่มียาที่รักษาให้หายขาดแต่มียาที่ใช้ควบคุมการบรรเทาเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพเองแต่ตัวยาคือการควบคุมเชื้อไวรัสเชื้อ HIV เนี่ยไม่ให้มันแข็งแรงขึ้นมาถ้าสุขภาพเราดีได้รับยาอย่างต่อเนื่องร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วบวกกับยาที่ได้ไปจะเป็นการกดเชื้อโรคไว้ไม่ให้มันแพร่พันธุ์ไม่ให้ขยายพันธุ์เพิ่มแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้รับประทานยาหรือสุขภาพเราไม่ดีภูมิคุ้มกันเราตกเชื้อมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับทีนี้เข้ามาสู่กิจกรรมใบงานที่ครูให้ไว้มีอยู่กี่ใบอ่ะ2ใบใบแรกใบที่1 นะครับให้นักเรียนอ่านข้อความนะครับแล้วใส่เครื่องหมายช่องที่คิดว่ามีความเสี่ยงมากปานกลางน้อยหรือไม่เสี่ยงเลยนะครับลองช่วยกันทำดูและส่วนที่2เป็นการแสดงความคิดเห็นและการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับอาจจะจับกลุ่มนะครับหรือทำเดี่ยวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียนของนักเรียนนะครับส่วนของเราห้องต้นทางครูให้เวลาร่วมด้วยช่วยกันกี่นาทีดี5นาทีโอเคครับลงมือได้เลย

0: ป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จกันไม่เอ่ยครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเป็นยังไงกันบ้างทำทันกันไหมครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าในกลุ่มของนักเรียนคิดเห็นกันอย่างไรนะครับทีนี้ของเราเสร็จแล้วใช่ไหมลองมาดูตอนที่หนึ่งเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าถ้าตอบถูกหมดมีกลุ่มไหนตอบถูกหมดมีโปรโมชั่นยกกลุ่มเลยนะครับมาดูข้อที่หนึ่งการจูบปาก
1: น้อย
2: น้อย
0: น้อยเหรอ

0: น้อยครับ2 2การใช้กรรไกรตัดเล็บการใช้มีดโกนการใช้เข็มฉีดยาสารเสพติดร่วมกับผู้อื่นมีใครผิดบ้างยังโชคดีไปโชคดีของครูก็บอกแล้วว่าถ้าถูกหมดเป็นยังไงมีโปรโมชั่นยกกลุ่มเสียครูมีกลุ่มที่ถูกไม่หมด2กลุ่มแล้วใช่ไหมข้อต่อครับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยข้อที่5การสัมผัสแผลเลือดน้ำเหลืองข้อนี้เราสัมผัสแต่ที่บอกว่าน้อยเพราะว่าถ้ามือเราไม่ได้มีแผลอะไรไงเรามีการป้องกันถูกไหมข้อ6การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นมากหรือน้อย
1: น้อยไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงข้อ7ครับการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านเดียวกันไม่เสี่ยงนะครับข้อ8การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและข้อ9เพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยน้อยหรือไม่น้อยหรือไม่น้อยครับข้อ10เด็กทารกที่ดูดนมจากมารดาเลยมากหรือน้อยข้อ11แถมมาว่ายน้ำในสระเดียวกันใครว่ามากไม่มีใครยกเลยเหรอปานกลางปานกลางนะครับกลุ่มที่4บอกปานกลางน้อยโหน้อยทุกกลุ่มเลย1 2 3ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเดียวกันกับผู้ป่วยเดี๋ยวเอาใหม่ใจเย็นๆใครบอกมากปานกลางมีกลุ่มที่4น้อยกลุ่มไหนบอกน้อยมี2 3 5 6แล้วกลุ่มที่1บอกว่าไม่เสี่ยงครับในสระว่ายน้ำบางสระใส่เกลือฆ่าเชื้อบางสระใส่คลอรีนแล้วเชื้อ HIV ถึงจะหลุดรอดออกไปมันปริมาณน้อยมากๆเลยทำให้ไม่เสี่ยงนะครับทีนี้มาดูส่วนที่2กลุ่มไหนพอจะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในข้อที่1ได้เชิญเลยครับ
2: ข้อที่1นะคะจากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่าการติดเชื้อ HIV เป็นเรื่องง่ายหรือยากอย่างไรง่ายค่ะเพราะว่าสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์สารคัดหลั่งอุปกรณ์ทางแพทย์เช่นเข็มฉีดยาหรืออื่นๆค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปคนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากช่องทางใดบ้างเชิญเลยครับ
3: จากการมีเพศสัมพันธ์สารคัดหลั่งแล้วก็จากแม่สู่ลูกครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปนักเรียนคิดว่าการรังเกียจกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นเพราะเหตุใดด้านหลังนะครับกลุ่มที
2: ่อาจเป็นเพราะกลัวเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเสียภาพลักษณ์ในสังคม

0: ือการเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรค HIV ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปครับนักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้ออ่ะครูหันมาไม่ทันกลุ่มไหนก่อนอ่ะเชิญเลยครับกลุ่มที่6
2: ระมัดระวังไม่ถูกสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับและข้อสุดท้ายอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้ออย่างน้อย3ข้อนะครับไม่เข้าสถานที่สุ่มเสี่ยงเช่นสถานที่เรืองลมครับไม่ใช้สิ่งของร่วมกันครับและมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นแนวทางของพวกเรานักเรียนต้นทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแนวทางแนวความคิดของนักเรียนตรงกับเพื่อนที่อยู่ห้องต้นทางหรือเปล่านะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับวันนี้นะครับคนทั่วไปมักคิดว่า HIV ติดต่อกันได้ง่ายนะครับดังนั้นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อถ้าเราเข้าใจและไม่ประมาทก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือเรื่องของปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับสำหรับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่1เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และใบงานที่1เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะครับการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษีตัวอักษรไทยมันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้น
0: ค่ะ
1: นะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือมันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
0: ็
1: นปีแรกในรัชกาลที่1
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
0: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่ม1และจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้ง2เล่มนี้เราจะได้อะไรจากใน2เล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมด
0: เ
1: พราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังอินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาคใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเมืองนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกอไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไป

ใจและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

พาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมารผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมารด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูร

ดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตไม่ได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาพระ
ภูเขาสิเนรุขดเป็นเจ็ดชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาคเจ็ดเศียรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทะนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้

ชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอาชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อ
ทรงสรรเมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยม

หรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมลทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและเราจะอธิบายด้วยว่าคำศัพท์ในภาษาลาวแปลว่าอย่างไรในภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราอธิบายความหมายกันแล้วเราก็จะมาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะหมวดแรกนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในภาษาลาวและภาษาไทยมีลักษณะที่คล้ายกันคือจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะแต่คำศัพท์อาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ7คำค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำแรกออกเสียงภาษาลาวว่าแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรในภาษาไทยค่ะแนวไดแนวไดคำที่สองนะคะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้ค่ะย้อนหยังย้อนหยังคำนี้อาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนภาคกลางส่วนคนภาคอีสานคนภาคเหนือหรือภาคใต้อาจจะออกเสียงนี้ได้เสียงนี้เป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะคำที่3นะคะคำว่าจักกีบจักกีบจักกีบนี้นะคะคำว่าจักเป็นคำถามนะคะกีบหมายถึงค่าเงินบาทในภาษาลาวค่ะเวลาเราจะถามว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามว่าจักกีบจึงหมายถึงว่ากี่กีบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถ้าจะถามเรื่องเวลาจะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยเมื่อจะถามคำว่าเวลาในภาษาลาวเราใช้คำว่าย่ำไดย่ำไดย่ำแปลว่าเวลาหรือแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าตอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย่ำไดแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะการถามจำนวนค่ะเท่าไดเท่าไดคำว่าเท่านะคะในภาษาไทยอาจจะออกเสียงยาวส่วนในภาษาลาวเป็นสระเอาค่ะออกเสียงสั้นเท่าไดแปลว่าเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อคำต่อไปเลยนะคะซันบอซันบอคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือมักจะใช้ลงท้ายหรือเป็นคำถามเมื่อเราสงสัยซันบอนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะคำว่าหยังแดหยังแดคำถามคือคำว่าหยังซึ่งหมายถึงอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถามว่ามีอะไรบ้างในภาษาลาวเราก็จะถามด้วยคำว่าหยังแดค่ะคุณผู้ชมลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าคำศัพท์หมวดคำถามในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรจักกีบจักกีบหมายถึงกี่กีบหรือกี่บาทซึ่งเป็นค่าเงินค่ะย่ำไดย่ำไดหมายถึงเมื่อไหร่ค่ะเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไหร่นะคะสันบอสันบอหมายถึงอย่างนั้นหรือคำต่อไปค่ะเป็นคำสุดท้ายของในช่วงแรกนี้นะคะหยังแด หยังแดแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเราจะมาเรียนพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากหมวดหมู่คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าพยัญชนะลาวเขียนแบบไหนเหมือนหรือต่างกับพยัญชนะไทยอย่างไรบ้างและสระแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแนวใดคุณผู้ชมคะพยัญชนะภาษาลาวที่ปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรค่ะอักษรแรกนะคะเป็นนอนกค่ะนอนกนะคะจะม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นนอนกค่ะส่วนพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นวอวี่ภาษาลาวเรียกว่าวอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากข้างล่างอาจจะเขียนเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวที่3ค่ะตัวที่3ภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะต่างกับภาษาไทยตรงที่ดอเด็กน้อยจะม้วนหัวอยู่ข้างล่างนะคะระดับของหัวพยัญชนะจะอยู่ข้างล่างติดกับนะคะติดกับแถวบรรทัดเลยค่ะส่วนสระนะคะคำว่าแนวใดมีสระ2ตัวค่ะตัวแรกคือสระแอค่ะคุณผู้ชมคะสระแอนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะ2ตัวค่ะนะคะสระต่อไปคือไม้ม้วนค่ะไม่แตกต่างกับภาษาไทยมากนักนะคะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะไม้ม้วนและขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้การประสมคำของภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้สระแอนอนกวอวีสระไอไม้ม้วนดอเด็กน้อยในภาษาลาวนะคะอ่านว่าแนวใดคำนี้อ่านไม่ยากค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจักกีบจักกีบเรามีพยัญชนะตัวใหม่มาเรียน

รู้กันค่ะตัวนี้คือจ๋อจอกจ๋อจอกนะคะหรือใกล้เคียงกับจอจานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ออกจะเขียนนะคะตัวกลมๆสักหน่อยนะคะตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดอะไรก็สะกดไปแบบนั้นเลยค่ะตัวสะกดของภาษาลาวในคำว่าจักก็เป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมสังเกตดูหัวไหมคะหัวของกอไก่ในภาษาลาวจะมี2หัวนะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวจากพยัญชนะกอไก่ตัวนี้ค่ะส่วนคำว่ากีบก็ไม่มีอะไรมากค่ะใช้กอไก่เหมือนเดิมนะคะกอไก่เหมือนเดิมสะกดด้วยบอแบ้ภาษาลาวเรียกว่าบ่อแบ้นะคะพยัญชนะตัวนี้คือบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระนะคะสระคือสระอีคุณผู้ชมคะสระทุกครั้งวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะคือวางไว้เหนือกอไก่เขียนแบบไหนคะสระอีเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสระอีไทยกับสระอียาวต่างกันตรงที่สระอีภาษาลาวลากข้างค่ะลากออกไปด้านข้างนะคะเราก็จะสะกดคำนี้ได้แล้วค่ะจักกีบจักกีบไปต่อค่ะย่ามไดย่ามไดคุณผู้ชมคะออกเสียงสั้นนะคะย่ามไดคำว่าไดออกเสียงสั้นค่ะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างเราเรียนไปแล้วนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นค่ะหางซะต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือม่อแมวคุณผู้ชมคะภาษาลาวม่อแมวสังเกตดีๆนะคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวจะม้วนจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะสะกดด้วยนะคะม่อแมวส่วนสระนะคะใช้สระอาค่ะสระอาภาษาลาวต่างจากภาษาไทยตรงไหนคะตรงสระอามีหัวด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องดูหัวและม้วนหัวค่ะสระอารวมกันเป็นคำว่าย่ามไดส่วนไดเราพบไปแล้วนะคะสระไอไม้ม้วนค่ะต่อด้วยดอเด็กน้อยก็จะบวกกันหรือประสมเป็นคำว่าย่ามไดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าเท่าไดคำว่าเท่าไดคุณผู้ชมคะคำว่าเท่าเสียงภาษาลาวออกเสียงสระเสียงสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าสระเอาภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนสระเอาในภาษาลาวจะต้องบวกไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะวิธีการจำคือไม่กุ๋งหัวลงค่ะพอใส่สระเอาประกอบด้วยสระเอสระอาแล้วก็ใส่ไม่กุ๋งหัวลงใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเหมือนกับในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์วางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นเท่าไดไปต่อค่ะคำว่าซันบอซันบอนะคะคำนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะพยัญชนะซอสร้างซอสร้างค่ะซอสร้างเขียนแบบนี้นะคะหางจะลากยาวลงมาเกินระดับของบรรทัดค่ะนะคะซันบอสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันเวลากะจำเป็นไม้กันหันขึ้นค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะสะกดตรงตัวค่ะไปจบกันที่ไหนคะไปจบกันที่วรรณยุกต์โทค่ะเป็นคำว่าสั้นบอคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องจำนะคะคำว่าบอสระอในภาษาลาวค่ะไม่มีออ่างนะคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องไม่มีออ่างค่ะเราก็เขียนเฉพาะรูปตัวอักษรนะคะสระอคือนะคะตัวกลมๆแล้วมีช่องว่างข้างในแบบนี้เรียกว่าสระอแบบไม่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นคำว่าสั้นบอนะคะไปต่อสำหรับคำสุดท้ายนะคะในช่วงแรกนี้คือคำว่าหยังแดหยังแดคุณผู้ชมพบแล้วนะคะจำตัวพยัญชนะตัวนี้ได้ไหมคะหอฮานหอฮานออกเป็นเสียงอักษรนำนะคะใส่คู่กับตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะย่อยุ่งย่อยุ่งสะกดด้วยพยัญชนะง่องัวง่องัวหางยาว

0: นะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าหยังก็เหมือนกันกับภาษาไทยค่ะใส่ไม่กันหันขึ้นหรือเป็นไม่หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าหยังนะคะแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดนะคะก็ใส่สระแอค่ะเหมือนกันเลยค่ะวางในตำแหน่งแรกค่ะนะคะต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลองสะกดดูนะคะต่อด้วยอะไรคะหยังแดต่อด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กในภาคภาษาลาวภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กน้อยนะคะจบที่อะไรคะคุณผู้ชมจบด้วยวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอค่ะวรรณยุกต์ใส่เหมือนเดิมค่ะใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเรียนรู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรเรียนรู้ว่าเวลาใช้เอาไปใช้อย่างไรและคุณผู้ชมก็จะได้ไปเมืองลาวและอ่านภาษาลาวได้บ้างจากการเรียนรู้เรื่องการประสมคำในวันนี้นะคะ
1: สบายดีเป็นแนวใดอยู่ดีมีแห้งบ่
2: เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่เจ้าเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกันเจ้าได้อย่างแด
2: ค่อยยังบ่ทันได้อย่างเลยค่อยกำลังซอกหาจักสักเครื่องรุ่นอัตโนมัติอยู่
1: เจ้าย้อนหยังจึงอยากได้น้อ
2: ระยะนี้ฝนตกทุกมื้อเครื่องก็แห้งยากจึงอยากได้จักสักเครื่องเจ้าเด๋ได้อย่างน้อ
1: ค่อยได้ส่งตัวนึง
2: ซื้อไปนุ่งเองหรือซื้อให้ไผล่ะ
1: ซื้อไปให้พ่อตู้มื้ออื่นวันเกิดเพิ่นเด้
2: เจ้ามันงามหลายราคาเท่าใด
1: ค่อยซื้อมาแพงจักหน่อยอยู่ใด
2: แม่นจักกีบ
1: 60,000 กีบ
2: โอ้มาแพงแท้แล้วเจ้าจะซื้อหยังอีกบ่ล่ะ
1: คอยต้องการเกิบไปให้น้องหนึ่งครูและต้องการเสือไปให้แม่เจ้ามีห้านใดแนะนำบ่
2: เจ้าคอยเห็นห้านหนึ่งอยู่ข้างห้านอาหารทางนั้นมีเกิบหลายสนิดมันงามหลาย
1: เป็นจังสั้นบ่แล้วห้านขายเสื้อเดมีห้านใดงามๆแด
2: ถ้าเป็นห้านขายเสื้อคอยว่าห้านนางน้อยก็งามใด
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าไปน้ำคอยบ่
2: คอยบ่ได้ไปน้ำดอกคอยต้องไปซื้อเครื่องไฟฟ้าอีกดนแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเด้อห้านสิอัดก่อน
1: ห้านสิอัดย่ำใดล่ะว่าสิส่วนไปโฮงฮูบเงาน้ำก่อน
2: จักสี่โมงแรงก็อัดแล้วมื้อหน้าจังไปก็ได้พวกเฮาลมกันมาดนเติบแล้ว
1: จังสั้นก็ได้มื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อโชคดี
2: โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังบทสนทนาข้างต้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะจับคำหรือจับประโยคภาษาลาวได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าประโยคนี้หรือคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรเราก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการสอนเกี่ยวกับประโยคนะคะเราจะสอนเกี่ยวกับประโยคและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำใดที่เราควรจะรู้ไว้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีประโยคนะคะอยู่7ประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะประโยคแรกนะคะคือคำว่าค่อยได้โซ่งโตหนึ่งค่อยได้โซ่งโตหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งค่ะฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยคือคำว่าโซ่งโซ่งหมายถึงกางเกงค่ะและนะคะลักษณะนามของกางเกงภาษาลาวใช้ว่าโตโตหมายถึงตัวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเผื่อจะได้เอาไปซื้อสินค้าที่เมืองลาวค่ะค่อยได้โซ่งโตหนึ่งไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะมาแพงแท้มาแพงแท้ประโยคนี้เป็นประโยคค่ะคุณผู้ชมแปลว่านะคะทำไมแพงจังนะคะทำไมแพงจังคุณผู้ชมคะคำศั

0: คำว่าแท้นะคะหมายถึงจังแปลว่าคำลงท้ายนั่นเองค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะคือประโยคค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยแปลว่าผมหรือฉันก็ได้นะคะบ่แปลว่าไม่ค่ะส่วนคำว่าน้ำดอกหมายถึงหรอกนะนะคะหรอกนะหรือแปลว่าด้วยหรอกนะก็ได้เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังยากหน่อยนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะประโยคนี้ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกหมายถึงฉันหรือผมไม่ได้ไปด้วยหรอกนะค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะห้านสิอัดก่อนห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะคำว่าร้านในภาษาไทยภาษาลาวออกเสียงเป็นห้านนะคะห้านใช้หอเหือนค่ะสิอัดแปลว่าจะปิดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอัดหมายถึงปิดนั่นเองค่ะห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะมาที่ประโยคต่อไปนะคะคือว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนประโยคนี้แปลว่าว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนประโยคนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ของประโยคนี้คือคำว่าห้องหูบเงาห้องหูบเงานะคะคุณผู้ชมห้องหูบเงาในภาษาลาวหมายถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนใครไปดูภาพยนตร์หรือไปดูหนังก็ต้องชวนไปที่ห้องหูบเงานะคะไปต่อที่ประโยคต่อไปค่ะพวกเขาล้มกันมาดุนเติบแล้วพวกเขาล้มกันมาดุนเติบแล้วแปลว่าพวกเราคุยกันมาก็นานแล้วค่ะคำศัพท์นะคะที่ได้จากประโยคนี้ก็จะมีคำว่าล่มล่มไม่ได้หมายถึงพัดลมนะคะแปลว่าคุยหรือแปลว่าสนทนากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่านานในภาษาลาวใช้คำว่าดุนดุนแปลว่านานส่วนคำว่าเติบเติบหมายถึงนะคะคำลงท้ายค่ะใช้อธิบายเพิ่มกับคำว่าดุนแปลว่านานแล้วนั่นเองค่ะไปต่อประโยคต่อไปนะคะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อแปลว่าวันหลังค่อยพบกันใหม่นะวันหลังค่อยพบกันใหม่นะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่ได้จากประโยคนี้คือคำว่ามื้อหน้ามื้อหน้ามื้อหมายถึงวันในภาษาลาวใช้ทั้งคำว่ามื้อและคำว่าวันสลับกันไปมานะคะแต่ที่น่าสนใจคือในภาษาลาวใช้ว่ามื้อหน้าหมายถึงวันข้างหน้าค่ะส่วนในภาษาไทยใช้ว่าวันหลังวันหลังค่ะเอาใหม่นะคะประโยคนี้ค่ะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อเด้อเป็นคำลงท้ายที่พบมากและพบทั่วไปในประเทศลาวค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายนี้นะคะคือประโยคโชคดีเส้นเดียวกันโชคดีเส้นเดียวกันคุณลาวเวลาจะจบบทสนทนานะคะคุณผู้ชมก็มักจะอวยพรกันค่ะโชคดีแปลว่าโชคดีในไผ่นั่นเองนะคะส่วนคำว่าเส้นเดียวกันก็หมายถึงเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะจากประโยคนี้เราจะได้คำว่าเส้นเดียวกันเส้นหมายถึงเช่นค่ะนะคะออกเสียงเป็นซอสร้างซอสร้างนะคะทั้งสองคำค่ะคำว่าโซ่และคำว่าเส้นออกเสียงเป็นซอสร้างเอาใหม่นะคะประโยคสุดท้ายเราจะปิดช่วงนี้นะคะด้วยประโยคนี้ค่ะโชคดีเส้นเดียวกันอย่าลืมนะคะเวลาสนทนากับคนลาวอย่าลืมนะคะกล่าวอวยพรนะคะให้เขาเดินทางหรือจากไปด้วยความโชคดีค่ะ
1: ประเทศลาวอุดมไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงามมากมาย แต่มีเพียงดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นก็คือดอกจำปาเราสามารถพบเห็นดอกจำปาได้ในทุกพื้นที่ในประเทศลาวรวมถึงมีการประดับดอกจำปาไว้ตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางเพราะดอกจำปามีกลิ่นหอมและหลากสีดอกจำปายังถือเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องเอกราชในอดีตด้วยในอดีตชาวลาวนิยมนำดอกจำปามาผสมกับน้ำที่มีกลิ่นหอมเพื่อใช้ส่งน้ำพระเพื่อใช้ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ลาวก็คือประเพณีสงกรานต์หรืออาจจะนำดอกจำปามาประดับในพานบายสีบางครั้งก็นำมาประดับผมเวลาผู้หญิงลาวเกล้าหรือมวยผมประเทศลาวมีการฟ้อนจำปาซึ่งจัดแสดงในงานพิธีทางการต่างๆเช่นพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองโดยแขกที่มาในงานก็จะได้รับพวงมาลัยดอกจำปาที่ทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมกลับไปชื่นชมรวมทั้งในงานบุญประเพณีต่างๆการคล้องคอหญิงสาวด้วยพวงมาลัยดอกจำปาก็เปรียบเสมือนมาลัยจองหญิงสาวเป็นคู่ควงเต้นรำวงนอกจากนี้คนลาวโดยส่วนมากนิยมนำดอกจำปาไปบูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งผู้คนเรียกดอกลั่นธมเป็นดอกจำปาดังที่คนไทยจะเรียกดอกจำปาว่าลั่นธมไม่ก็ลีลาวดีแต่บางครั้งก็เรียกว่าดอกจำปาลาวด้วยความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าต้นดอกลั่นธมจะมีใบที่แผ่ใหญ่กว่าและมีสีเขียวเข้มกลีบดอกก็จะมีสีขาวสว่างกว่าดอกจำปาและดอกก็ยังใหญ่กว่าอีกด้วยเพราะความนิยมปลูกดอกจำปาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงทางพันธุกรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้คนจนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกลักษณะได้อย่างชัดเจนชาวลาวได้เปรียบต้นจำปากับประเทศลาวไว้5ส่วน 1. กลีบดอกทั้ง5กลีบเปรียบได้ดั่งชายแดนทั้ง5ของประเทศลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าและไทย 2. ความหลากสีของดอกจำปานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละสีเช่นสีขาวที่แทนจิตใจที่ขาวสะอาดซื่อสัตย์สุจริตของชาวลาวสีแดงหมายถึงนักรบที่เข้มแข็งและพร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติ 3. ลำต้นที่มีหลายกิ่งก้านสาขาเปรียบได้ดั่งการรวมตัวกันของหลายชนเผ่าในลาวแต่มีความสามัคคีปรองดองกัน 4. ใบของต้นจำปาที่รวมกันเป็นพุ่มเปรียบได้ดั่งความสามัคคีของชาติลาวและการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ความเขียวสดของใบก็เปรียบได้ดั่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองลาวนอกจากดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้วสำหรับคนลาวนั้นต้นจำปาก็เปรียบดั่งรากฐานของชีวิตของคนลาวที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามดังที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวก็เพราะความลุ่มหลงในเสน่ห์ที่งดงามของวัฒนธรรมลาวนั่นเอง
0: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูดไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไว้บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยงอ
0: าจารย์คือบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคนจากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่า

0: ครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
1: ใน
0: ท
1: าง การ
0: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
1: สหะนะฮะ
0: ยูเนียนแห่งพม่าม
1: ีเยอะ
0: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
1: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
0: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
1: อ
0: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
1: นึกภาพตามนะ
0: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุสกันเลยล่ะ
1: ค
0: ราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
1: ณตอนนี้นะฮะ
0: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
1: ของมอตมะเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ถวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี
0: ่อ๋อที่ถวายเนี่ยก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงเนี้ยเรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
1: แต่ขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไป

0: างถวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงถวายตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องดำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ถวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้ว
0: ใช่
1: ต่อให้อยู่ที่ถวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมถวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมถวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าเอออุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากถวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ถวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมถวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนําไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสําคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ําแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ําโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจํารายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำไนล์แม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี้ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ํา3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ําแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ําโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรหัว
0: โอ้โห
1: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: ครับพูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำโขงส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำโขง
0: นะครับ
1: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำโขงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำขงให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้ไกลไปกว่าน
0: ี้เอง
1: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำขง
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำขง
1: แม่น้ำขงครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
0: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำขงเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ย
1: ครับ
0: สำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
1: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมัน

0: ป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทร์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะครับใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนเราที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทร์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขง ดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิรัวดีนะช่องอิรัวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิรัวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันเนี้ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอิรัวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ของที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะ ขนของไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้า

0: พืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวตึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะครับไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะคุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่เทพเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะน
1: ี้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้าน7-Eleven ของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้าน7-Eleven ของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช่
0: โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: แล้วก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเก
0: ี่
1: ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
0: ชาวญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
0: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ปีที่
1: ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็
1: ม
0: อ
1: น
0: โอกาสเกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิษลูกว่าพิจิกา
0: ม
1: ีคุณโรสลินทิปแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
0: ทุกรส
1: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านปรับ
0: คุยนะครับ
1: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้แซดมิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
0: จะเป็นยังไง
1: ไฮไลท์อีกไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie ของได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่ม

0: สนับสนุน BNK อย่างโอตาทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตาคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตาคือจริงมาจากคำว่าโอตาคุครับโอตาคุเป็นคำก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงาน
1: คร
0: ับพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอย
1: ู
0: ่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะไต่เชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: ด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกๆที
0: ่
1: ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะ
0: ซึ่ง
1: ก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทางเขาจำได้ว่าเรา
1: เป็นคนจัดงานเทศกาลไทยเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็คงแกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้น
1: ค
0: ือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน
1: ค
0: นให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะ
0: แ
1: ล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Masked Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากผู้เรียนหน้ากากจินโจ้
1: เดินอยู่
0: รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะและสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12-13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสซิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีพี่เมลินดีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะ

0: ไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเสิร์ตก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวง Sound of สยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิจ
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสราญรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12-13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.-20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คนนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทยกายมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคโรโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจินิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอนเดไทยไทชิกังกะชูไซซิรุ第19回

0: タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんの、タイ料理だけではなくタイの商品、そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรมย์

0: งสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรและต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราเอาใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำให้เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้อันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: หา ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นะ
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับก็คือน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันอะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อาเซ

0: เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: อ๋อหน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะแย่จังเลยนะเราเนี่ย
0: ว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมครับผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียแล้วก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัด

0: ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
1: เลย
2: เกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
0: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
3: ้ใช่แล้วขอรีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
4: เอานี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: สำเร็จแล้ว
3: เอาคืนมานะ
2: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
3: หนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
0: อ๋ออาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
2: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
5: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
0: โอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันธนาตะวัน
2: ฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
0: ในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
2: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าทั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
0: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
2: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันดะเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐถิ่นรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเมติดอก็อยู่ในเขตมันดะเลนี่เองค่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
0: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
2: นั่นสิ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันน่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลา

0: าชินสวัสดีค่ะเนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: ฮอกเกะแปลว่าใช
1: ่ฮอกเกะแปลว่าใช่
0: มะฮกผูแปลว่าไม่ใช
1: ่มะฮกผูแปลว่าไม่ใช่
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
0: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
0: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
1: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยเฮ้อบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
0: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
1: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
0: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
1: ฮะ
0: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
1: เนซ่าดูโน่นดิ
0: จอมโจรมายากล
3: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
4: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ
5: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
3: ย้ายช่วยด้วย
0: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
0: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
1: สิก็ดีเหมือนกันอ่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
1: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
0: งั้นก็ไปกันเถอะ
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
1: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
1: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
0: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
1: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าและยังมีกฎอื่นๆที่

0: วันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
1: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรองทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
0: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรอครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
1: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: อ
2: ื
3: มฮะฮึฮะมันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: แหมลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
1: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละ
0: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
1: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
0: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างนั้นเหรอครับเนซ่า
1: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
0: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
1: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
0: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
1: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสตอมแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้จะมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
0: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
1: อ๋อใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ขอบใจที่บอกนะตะวัน
0: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
1: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
5: ท่องโลก10+1

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้ากุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเจ้ากักบานกักบานเตนละสีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีหลามเงซีอะแอมลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เลือกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงซีอีกรอบนะฮะแองลามเงซีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงยหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1 นะครับวางฝ่ายคงท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายนิดเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหล่าซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่สองนะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจิก่อฝ่ายหล่าอีตาคงจิก่อฝ่ายลาอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายลานะฮะคงโตยคงฝ่ายลาอีตาโตยลาบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาล

ฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหล่าหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่างถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคงโตยเตนหล่าหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์กสีบาร์กสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาสิงเวียนสิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงซวงหยากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเขียนจุกสื่อเขียนจุกสื่อและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีสื่อกีสื่อต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะเขตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่วยเจอหน่วยเจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเสินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเยินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเยินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดวเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหะสีหะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับแองเอ๋ยลาหญาวันแองเอ๋ยลาหญาวันขออธิบายทีละคำนะฮะแองเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้ลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญาวันแปลว่านักเขียนแองเอ๋ยหล่าหญาวันจึงแปลว่าพ
ที่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยลาหญ่าบ่าวจิเอ๋ยลาหญ่าบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญ่าบ่าวหญ่าบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยลาหญ่าบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับองหงอกลาหญ่ากิงซวงองหงอกลาหญ่ากิงซวงองหงอกก็คืออะไรคือคุณหงอกปู่หงอกตาหงอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญ่ากิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองหงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาหญ่าบ่าวเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหญ่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายลาเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายลาหญ่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายลาแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยลาโบโดยแองเอ๋ยลาโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายลาแก่งซาดยึงแองเอ๋ยลาโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดวนะครับคำว่าเดวในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดวแองดีเดวพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวทิโตยดีเซียวทิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดิลไหนแองหอกเตียงเวียดเออเดิลพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดเออดายหอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเออเดลดูจิลามเวียกเออเดลจิลามเวียกเออเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกเออกงตีเซเปโตยลามเวียกเออกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเออเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเออเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายๆนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าเออและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงเออบังกกแอมสงเออบังกกน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังกกนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินโหลยนะครับคำว่าซินโหลยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอโหลยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับ
ใช้คำว่าซินโหลยตอนไหนนะฮะซินโหลยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการ

อันที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินโหลยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินโหลยแองเตนลาจีอะซินโหลยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินโหลยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินโหลยโตยเดนหมวนซินโหลยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินโหลยโตยคงเหี่ยวนะครับซินโหลยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่า I นะครับคำว่า I ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่น I เตนหล่าหง I เตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมา I เบียดเตียงเวียดI เบียดเตียงเวียด I แปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวาง I ไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเวย I โกซุงดีอันเกิมเวย I นะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเวยไอแอมลานหอกเตียงฟ้าเวยไอน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนหล่ากอนไก่กัวจูลองจิเฮียนหล่ากอนไก่กัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยหล่าอีตาเบงเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไมล์นะครับเบ่งเวียนแบกไมล์เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือเซิดกว่าหลำอีกรอบเซิดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าเซิดนะครับคำว่าเซิดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดเซิดจอยจีน้อยเตียงเวียดเซิดจอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามเซิดมากจอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือไหนแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถายลานหนองหลำถายลานหนองหลำถายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่ง

0: กว่าฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนไหนกว่างอนหมอนไหนกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซ่ไหนกว่าแดบแซ่ไหนกว่าแดบนะฮะแซ่แปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิมไหนคงไฮหลำฟิมไหนคงไฮหลำฟิมแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลำบายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: เจ้าบานหมิงเต้นลาเฮืองก่อนบานบานเต้นลาซี
2: เจ้าบ้านมิงเต้นลาไม
1: ้บ้านตือเดลเดน
2: มิงตือบางก๊กเดน
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
1: เงยไหนเซตถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซตเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย
1: ่มิงกุ๋งเซตเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศนึงนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆ
4: ใช่ไหมว่าเวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
4: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู่นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอาจารย์
4: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
3: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
4: ในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
3: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขา
4: ใช่แล้วลดการเกษตรลงมาน
3: ะครับเพราะตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
4: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
3: ้
4: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งหนึ่งของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
3: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองฮาเซโยชาลชินาซอยโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการนึงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือการฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ดิฉันจะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะ
0: พาผมไปร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: อุ๊ยกำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
1: ก็อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวร้านที่เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้าน

0: หารด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
2: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2인분 주세요 김치 더 주세요 잠시만 기다려 주세요นี่ค่ะประโยค5ประโยค
1: 5ประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างครับ
2: ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะก
1: ็
2: ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기요ที่นี่요คือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
1: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร์
2: ค่ะ
1: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
2: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคืออึมชิกชูมุนไฮเกโย
1: อึมชิกชูมุนไฮเกโย
2: ค่ะอึมชิกชูมุนไฮเกโยคือว่าอึมชิกคืออาหารชูมุนไฮเกโยคือว่าจะสั่งแล้วอึมชิกชูมุนไฮเกโยแปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหารบุลโกกี้2อินบุนจูเซโยบุลโกกี้2อินบุนจูเซโยบุลโกกี้คือว่าหมูย่างเกาหลี
1: อร่อยมากเลย
2: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2อินบุนคือว่าส่งที่สำหรับส่งคนค่ะ2อินบุน2คือว่า2 1อินบุนคือว่าสำหรับ1ทาน2อินบุนสำหรับ2ทานก็3อินบุนก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2อินบุนคือว่าสำหรับ2คนจูเซโยคือขอ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วบุลโกกี้2อินบุนจูเซโยก็ขอหมูย่างเกาหลีสำหรับสองท่านค่ะ
1: แล้วต่อไปล่ะครับ
2: ค่ะกิมจิ더주세요
1: กิมจิ더주세요
2: ค่ะกิมจิ더주세요กิมจิรู้จักใช่ไหมคะ
1: รู้จักแน่นอนคร
2: ับก็อาหารเกาหลีแล้วกิมจิ더주세요주세요คือว่าขอก็คือว่าเพิ่มขออีกนะคะกิมจิ더주세요ขอกิมจิอีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม
1: ่
2: โดยไม่ใจเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
1: ไม่ได้นะครับ
2: อย่างเช่นบุลโกกีก็เป็นอาหารหลักก
1: ็
2: เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอเถอะจูเซียวแล้วข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ
1: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ประโยคต่อไปล่ะครับ
2: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะรอสักครู่ค่ะ잠시만คือว่าสักครู
1: ่ครับ
2: กีดาเรียวจูเซโยขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะอันนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็잠시만기다려주세요แล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแกทูนนะคะ
1: ค
2: แล้วจะบอกว่าบาชิกเก้ทูเซลทานให้อร่อยอร่อยนะคะ
1: อ๋อเหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
2: ค่ะบาชิกเก้ทูเซล
1: รูปแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
2: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายอีกนะคะ
1: สองรอบ
2: ใช่ค่ะก็ประโยคที่ก่อนที
1: ่ท
2: านนะคะว่าฉันบอกเกสนีดา
1: ฉันบอกเกสนีดา
2: ใช่ค่ะฉันบอกเกสนีดาจะทานอร่อยค่ะ
1: อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
2: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าฉันบอกเกสนีดา
1: ฉันบอกเกสนีดาเปลี่ยนจากมอกเกตเป็นมอกอตซึมิดา
2: ใช่ค่ะมอกเกตซึมิดาก็เป็นอนาคตมอกอตซึมิดาก็เป็นอดีตแล้ว
1: กินแล้วอิ่มแล้ว
2: ใช่ค่ะก็ทานอร่อยแล้วค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วนอกจากนี้มารยาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
2: ค่ะมีหลายอย่างค่ะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้ใหญ่อายุสูงผู้คน
1: อายุมากกว่าก
2: ว่าเรานะคะเราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อน
1: อ๋อมาถึงหลายคนเนี่ยเขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่าไปหยิบก่อนกินก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับ
2: ต้องรอก่อนว่าถ้าเขาถือ
1: ทานแล้ว
2: ทานแล้วเราทานด้วยกันได้เลยค่ะ
1: อันนี้ก็คล้ายๆคนไทย
2: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแล้วตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะ

0: ตอนที่รีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
1: อ๋อแอบแอบหน่อยแอบแอบหันข้างๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรคนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าตรง
1: แอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้คร
0: ับ ใครก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได้คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้น
1: ครับเพราะฉะนั้นใช้สองมือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถือว่าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะครับ
0: ตอนแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้หนึ่งมือก็ได้อย่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: คล้ายๆว่าตามสบายนะ
0: ค่ะ
1: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
0: ก็คุณตึงก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
1: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนคิมจิ
0: แล้วปุลโกกีก็มี
1: แล้วก็ปูโกก
0: ี
1: หมูย่าง
0: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเนงเมียนรู้จักไหมคะ
1: วันนี้ไม่รู้จักครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเดี๋ยวเนียวนิดนึงค่ะเนงเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
1: พิซซ่าเ
0: กาหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งบีบิมบับคือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็ของเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยกับทอลซดบับ
1: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
0: ค่ะคนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะทนซบปับ
1: ทนซบปับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 바꿨습니다.
1: 네.
2: 여기요. 여기요. 여기요. 여기요. 음식 주문할게요. 음식 주문할게요. 음식 주문할게요. 음식 주문할게요. 불고기.

0: 떡국이 2인분 주세요. 불고기 2인분 주세요. 불고기 2인분 주세요. 불고기 2인분 주세요. 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 반찬 더 주세요. 반찬 더 주세요. 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 물 더 주세요. 물 더 주세요.
1: วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วนะครับเรียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าความขยันในการฝึกอ่านฝึกพูดแล้วก็ฝึกออกเสียงนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทาอุเมโตมานายโย

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูโกอัญยองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกพายโอบอมอกเกลไกโอบิบิมบับมอกบซิดามาชิอัตเตโอมาชิซอยอชมเมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ใช่ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่หิวข้าวคือว่าเพโกพายโอ
0: เพโกพายโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพบุลลอยเปคือว่าถงเปโกพายอ๋อแล้วกินแล้วก็เปบุลลอยอ๋อใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่นะคะบอมอกึลกาย
0: อบอ
1: มอกึลกายอบอคือว่าอะไรบอกึลกายอก็กินกัน
0: อ๋อจะกินอะไรกันดี
1: ใช่ค่ะบอมอกึลกาย
0: อครับ
1: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บิบิมบับมอกึบซิดากินบิบิมบับกันเถอะบิบิมบับรู้จักใช่ไหมคะ
0: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
1: มอกึบซิดาคือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับมอกึบซิดานี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเกะมอกึบซิดาแล้วทูลซอบบะมิมอกึบซิดาแล้วบุลโกกิมอกึบซิดาตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
0: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีครับ
1: บุลโกกีนะคะ
0: บุลโกกี
1: ใช่ค่ะบุลโกกีมอกึบซิดา
0: ใช้ได
1: ้มอกึบซิดาคือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็มอกึบซิดาก ินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไงมาชิออเตโยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโ
0: ยรสชาติเป็นยังไงมาชิออเตโย
1: มัดคือว่ารสชาติออเตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
1: มาชิซอยมัดคือรสชาติอิซอยมีรสชาติไหมความว่ามาชิอร่อย
0: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
1: ค่ะถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟซอย
0: ออฟซอยก็คือไม่มี
1: ไม่มีไม่มีรสชาติมัดออฟซอยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิซอยมัดออฟซอย
0: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮ
1: ะ
0: เผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
1: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาตอบเสียใจใช่ไหม
0: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
1: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิซอย
0: ครับผมมาชิซอยอร่อยอันนี้สำคัญนะฮะคราวนี้เรื่องรสชาติแล้วครับ
1: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตุนชิมอาหารเกาหลีอยากทราบว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโยแล้วตุนจะบอกว่าเผ็ดหรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล้วเผ็ดคือว่าเบวอย
0: เบวอย
1: ค่ะแล้วเค็มคือจ้าโย
0: จ้าโยสั้นๆเลย
1: ใช่
0: จ้าโยคือเค็ม
1: ใช่จ้าตาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าโยจ้าโยแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
0: หวาน
1: หวานทาราโย
0: ทาราโยนี่คือหวาน
1: หวานแล้วก็
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวชอโย
0: ชอโย
1: ค่ะ
0: ชอโยคือเปร
1: ี้
0: ยว
1: สี่อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
0: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอย
0: เบวอย
1: พริกคือก็ชูใส่กุชูแล้วก็เบวอยเบวอยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใส
0: ่
1: เกลือใส่โซกุมแล้วจ้าโยใส่น้ำตาลน้ำตาลคือซอลทัง
0: ซอลทัง
1: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
0: คือหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ซอลทังทาราโย
1: ทาราโย
0: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบไหมครับ
1: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
0: ครับ
1: ใส่น้ำตาลซอลทังทาราโย
0: ทาราโยรสหวาน
1: ใส่พริก 고추매워요
0: 매워요นะครับรสเผ็ด
1: ใส่น้ำส้มชิกโชชอยโ
0: ชยคือรสเปรี้ยว
1: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
0: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย
1: ์อ๋อเจอไปแล้วชิงโกวอย
0: โอ้มีคำนี้ด้วยชิงโกวอย
1: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวอยใช้ได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมคร
1: ับ อ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราจะแม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีกแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟเองแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
0: แต่บอกเขาได
1: ้บอกได้แต่ว่า
0: จืดไปเค็มไปนะ
1: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
1: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
0: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
1: ับ ได้ค่ะอันนี้คำส่งคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
0: อาจู
1: ค่ะเมวอยแล้วเผ็ดคือเมวอยเผ็ดมากอาจูเมวอยเค็มมากคืออาจูจ้าโยเปรี้ยวมากอาจู
0: เชียวโย
1: อาจูเชียวโยแล้วหวานมากอาจูทาราย
0: โย
1: ถ้านี้

0: 너이 그 조금 차이 된 아주 나카 아주 매워요. 조금 매워요.
1: ก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝาก

이요 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

저기요, 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 굴속 비빔밥 하나 주세요.

0: 배고파요. 배고파요. 배고파요. 배고파요. 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요. 좀 매워요. 좀 매워요. 좀 매워요. 좀 매워요. 배 불러요. 배 불러요. 배불러요. 배불러요. 맛없어요. 맛없어요. 맛없어요. 맛없어요. 매워요. 매워요. 짜요. 짜요. 싱거워요. 싱거워요. 쉬어요. 쉬어요. 달아요. 달아요. 설탕. 설탕. 소금. 소금. 식초. 식초. 고추. 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูโกอันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอุเมะมานายโยสวัสดีครับ

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบาย
1: ข้างบนนะฮะมีลังกากันศาสตร์นะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้คือค่อนเดิมแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะก็จะจับตัวนี้ได้ถ้ามันคงแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับออกมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได
0: ้สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตปาธเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะก็ไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาท

0: เห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะและนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมซื้อหนังสือพิมพ์มาครับประมาณเป็น10เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุขสันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่มีงานหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือก็กฎหมายนะฮะกฎหมายเข้มแข็งมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทำรถกำลังโมอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วจะมียังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะข้ามไม่ได้โอ้ไปฝันด้วยนะฮะนะฮะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับรองไปที่นี่นะครับโอ้นิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันเดอร์พาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็อยากเย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ด้านไหนก็เสียดายนะฮะตัวนี้ไม่มีแต่มีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยเมื่อกี้เราอยู่ฝันนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
0: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยผู้คนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเข็งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรอ่ะไม่มีเลย นะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้นะฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บ

0: ตึ๊ดอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอร็อกแคมป์ที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
1: ยังไม่ทันไรคุณฮีโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
0: ありがとう Thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า Thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วคงก็มาอร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

0: ากได้อ่ะนะนะโอ้ที่นี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็คือ25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
1: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณฮิโร่จะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะบรรยากาศยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทานกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็คาเฟ่ไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะคะคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วคาเฟ่เย็นดังมากดังมากครับระวังนะฮะคาเฟ่

0: ร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
1: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
2: เข้าใจแล้ว
1: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
0: ตรงที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ยานหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายันแตกไปคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งสังพิมอยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยันแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งสังพิมแล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะนั่งสือแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะขั้นถนนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สีก็คือเดินชีวิตฟุตบาทมีสีอย่างนะครับ
1: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
0: บาทที่โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นมั้ยฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างแบบนี้ผ้าปิดผ่านกันนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกอมอะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตอนนี้ใบ3มอนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโอ้เล่นไปอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะครับพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตอนนี้ใบ3มันใช่ไหมฮะนุ่มตุ้มสมตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์ฟุตบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะรอสักครู่ครับ
1: โอ้โหตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะ

0: ำรวจมาเอาเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
1: วันนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มหนึ่งนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันเพราะร้องนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะซินเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนๆก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทุปากครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้มืดแล้วนะครับก็ชูวิทุปากที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายของฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนึงนะฮะวัยรุ่นนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์ฟุตบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ย sorry นะครับต้นละวันนะฮะต้นกล้านะฮะขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่พืชป่านะฮะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษแล้วครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้เพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะยังไงไปท่าไหนนะฮะไว้เลยเยอะ
0: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
1: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่ไปทุนเต้นอ่ะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทึ่งเท่งอ่ะน่ะทึ่งเท่งอ่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
1: 10ปีที่แล้วนะครับผมเคยมาโฮจิมินห์นะครับเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสีย

0: นะครับโอ้ยวิ่งใหม่นะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่ประมาณว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบนี้คันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบขนาดนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะ Can you speak English? ซินจ๋าซินจ๋า
1: และนั่นคุณฮิโร่จะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่แย่งจริงหรือไ
0: ง No What are you doing here?
2: What are you doing?
0: ทำอะไรอยู
3: ่ไม่เป็นไรมาแล้วแ
0: ทงหน่อยHow old are you? How old?
3: How old are you?
0: How old are you? 21. 24. 24. How about you?
4: How are you?
0: 29. Yeah, put ตรงดิ How old are you? 25. Okay. Enjoy. Enjoy night.
1: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโร่อากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

หักลงสังเขปพุทธภาเราจะแห่งวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดเลยชีวิตพตับลงบนพุทธภาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับไปอาเซียนโฟกัส

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่บริเวณทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่13โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

0: สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: เออกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงิน
6: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องค์คมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: สิงโตนำโชคครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะคร ับ
0: ซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆอาการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆอาการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี
1: ้ตาคล้ายๆรถสำล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์
1: ใช่ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อ

0: นายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือ Cardio Pad นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องใช
0: ่
1: ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทาง
0: คาร์ดิโอแพดตัวนี้แหละครับแล้วก็
1: ส่งข
0: ้
1: อม
0: ู
1: ลไปให้คุณหมอ
0: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดค้นเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาร์เธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะอาย
0: ุ
1: 26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที
1: ่
0: สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: โอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่ง
0: จริงแล้วเนี่ย
1: ส
0: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เ
0: จ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับอันเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าน
1: ำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะ
0: ค
1: ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่
0: งแวดล
1: ้
0: อ
1: มได้
0: ด
1: ้
0: วยนะครับ
1: นะคะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่3นวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่น

0: อีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาใต้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
1: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
1: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
0: แอฟริกาใต้นะครับ
1: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านนึงนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
1: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
0: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
1: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
0: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาล่าแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
1: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
0: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คื อสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะ

0: ามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกใน
1: ประเทศ
0: ในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลังเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขานะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทาง องค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: ท่านนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องค์ค้ามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: We are humbled by the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different.It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities.We thank you for participating in Mandela Day.

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้แบบถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่แบบเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่ากล้านะคะกล้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่ากล้าค่ะกล้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกอร์มอเตอร์ไซเกอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซปเปเซปเปนะคะที่เราปั่นกันนะคะปั่นกับเท้าก็เซปเปรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะคะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเกอร์จักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินเลยิมเบียนเลยิมเบียนนะคะเราเคยเรียนเลเซแล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่เลยิมเบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะเลก็คือลมยิมก็คือเครื่องยนต์เบียนก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือเลยิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเล่ๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมเนี่ยเราก็เรียกว่าปัสกานะฮะปัสการถเมเนี่ยมีแค่รถเมแบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะฮะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมย์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่า

0: เราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นย่างกุ้งกาหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยย่างกุ้งกาหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยนะคะจะย่างกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึงจะไปด้วยอะไรได้บ้างนะคะย่างกุ้งกาหนีปากกาตัวหญิงเปรูตัวยามาเลยถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเกลุเลียนเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมตะเกลุเลียนเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมนะเกลุแปลว่าถ้าหาว่านะเลียนเปียนเนด้วยเครื่องบินตัวหญิงไปตะนายเล่าประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลียินเปียนเนตัวหญิงตะนายเล่าจาบาเมอ้าวตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่แบบจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนะตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมตะเกลุกาเนะตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะမျိုးရဲကိုကားနဲ့ရှောက်ကြည့်ကျင်လို့ဘယ်လိုကားမျိုးသုံးရမလဲ
1: အငှားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
0: ်ဥပိန်တရားကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
1: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
0: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
1: ်ရပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
2: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมล์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
3: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะและก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวมมะสยาวมมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบเล่นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาพิวสยามะตูนาพิวสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาพิวสยามะนะคะนอกจากมีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิตตาสิตตานะคะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะengineer ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียว zite zite นะคะ zite เอาเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลซามานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่แบบเราใช้แรงงาน ทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะฮะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อโลตมาถ้าหากว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งบาอโลลูปาเดเลนะทำงานอะไรคะบาอโลลูปาเดเลคำที่สองบาอโลอากายลูปาเดเลบาอโลอากายลูปาเดเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะอ้าวถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะนอสยาบาจะนอสยาบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอโลอากายลูกบาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะนอสยาบาที่แบบอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: တစ်စိမ့်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်ဆရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်စိမ့်ရုံမှာလဲ
1: စီလီလာစိမ့်ရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: ဩကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပ
1: ါဩတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: พม่าถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
3: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังการลงนามร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนหลังจากลงนามเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าโลกยูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

0: ยูโทเปียสังคมนิยมในเกาหลีเหนือเขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหาร2คนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: Because this one single-hearted unity, so single-hearted unity among the soldiers and people, and this is the only thing you can find in Korea.
1: 나는 여기 모인 당신들이 우리나라의 통일을 조선 민족 내세의 간섭 없이 민족 자체의 힘으로 평화적으로 민족 자체로 평화적으로 이걸 투쟁에 적극적인 지대한 입장을 표시하고 있습니다.
2: I hope you support our people's struggle for the country's reunification independently. Yes, sure. Bye bye, nice to meet you. Thank you.
3: Thank you very much.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Okay, please wait for us. Thank you. Bye.
0: ก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังเส้นพรมแดนที่ตั้งของห้องเจรจายุติสงครามเกาหลี
2: So who says that the armistice agreement signing hold and so the U.S. imperialistsprovoked the war on June 25, 1950, but they were defeated by our heroic Korean people, and they signed their
4: agreement,
2: armistice agreement on July 27, 1953.
5: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะนี้คือเป็นโต๊ะที่เซ็นArmistice Agreement ตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: นี่สำหรับคุณ
1: ต
0: ื
1: ่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมสนธิต่างๆในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราเพิ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุคสามก๊กเกาหลีคือโคกรุยอแพ็กเจและชิลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร
3: To sell in export ginseng porcelains and ginseng porcelains to Arabian continent through Silk Road and these are the ginseng so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these beds used to be in the temples and kitchen things. And these clothes is for the noble, for normal people. And these were.Used by noble people during that time. And this is the model of the 31st king. So that's twin tomb. So this tomb was designed by the king himself.
1: Why do you have two? Why do you have
3: one is for him and one is for his queen. So he, when his wife died, he designed this tomb. And inside the tomb, we closed it because we have paintings to preserve it.So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, Selig, they have built the, they have drawn the Orion's belt and Great Bear.
4: Lion?
3: Lion
4: and Bear.
3: Bear? Great Bear and Orion's belt. It's a star shape.
1: And the lion and the bear.
3: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
1: Oh.
3: So they bombed at the back, Yamanjo had. They bombed the back of the tomb, and they took 10 tons of, 10 tons of treasures out of there. So it is empty now. Only paintings in there.
2: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
1: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 110 how much won
3: It's a roll of the clothes.
1: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัวหนึ่งตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแวลูของมนุษย์แต่ชนมากเท่ากับสัตว์หนึ่งตัว
2: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลาง

ของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดมณฑลเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

กลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูหมงปฐมกษัตริย์โคกรุยอนำหลักฮวงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูหมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดชงรุงขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ตั้งใหม่ของสุสานอีกด้วย

0: ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปหย่อนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่2หยวนประมาณ10บาท
2: หนึ่งในทริคของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับกลางแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยท่านะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำให้ดินเอ่ยหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
0: การบริหารงานแบบสากลดูว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสหกรณ์ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลๆไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพ เป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหนือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดินที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

แหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ข้าน
1: ี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้า
2: หรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ล้นก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: จ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วย

0: อนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
1: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
1: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
3: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
4: เย้เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
5: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
6: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
5: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
7: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
2: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
8: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: the weather's been a bit wet and we had to spend most of our time indoors. There are so many places to visit and so many things to see and do in London. Yesterday, we visited the London Tower. I finally got to see the crown jewels. It was amazing. We've also been on the London Eye, which is a giant Ferris wheel. The view from up there was breathtaking. I've also tried the famous fish and chips and I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บกดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น เลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568

0: ีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงดำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

ลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชบางสริดจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรยากิจนานประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: โทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากเจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้าง
0: ทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติมีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这一切都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
2: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
2: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
2: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
2: I love Halloween.
1: Why is that?
2: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
2: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
2: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
2: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
2: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
2: It is. Let's jam.
1: Let's go.
3: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it's a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
7: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและเราจะอธิบายด้วยว่าคำศัพท์ในภาษาลาวแปลว่าอย่างไรในภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราอธิบายความหมายกันไปแล้วเราก็จะมาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะหมวดแรกนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในภาษาลาวและภาษาไทยมีลักษณะที่คล้ายกันคือจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะแต่คำศัพท์อาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ7คำค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำแรกออกเสียงภาษาลาวว่าแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรในภาษาไทยค่ะแนวไดแนวไดคำที่สองนะคะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้ค่ะย้อนหยางย้อนหยางคำนี้อาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนภาคกลางส่วนคนภาคอีสานคนภาคเหนือหรือภาคใต้อาจจะออกเสียงนี้ได้เสียงนี้เป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะย้อนหยางหมายถึงเพราะอะไรค่ะคำที่สามนะคะคำว่าจักกีบจักกีบจักกีบนี้นะคะคำว่าจักเป็นคำถามนะคะกีบหมายถึงค่าเงินบาทในภาษาลาวค่ะเวลาเราจะถามว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามว่าจักกีบจึงหมายถึงว่ากี่กีบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถ้าจะถามเรื่องเวลาจะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยเมื่อจะถามคำว่าเวลาในภาษาลาวเราใช้คำว่าย่ามไดย่ามไดย่ามแปลว่าเวลาหรือแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าตอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย่ามไดแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะการถามจำนวนค่ะเท่าไดเท่าไดคำว่าเท่านะคะในภาษาไทยอาจจะออกเสียงยาวส่วนในภาษาลาวเป็นสระเอาค่ะออกเสียงสั้นเท่าไดแปลว่าเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อคำต่อไปเลยนะคะซันบอซันบอคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือมักจะใช้ลงท้ายหรือเป็นคำถามเมื่อเราสงสัยซันบอนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะคำว่าหยางแดหยางแดคำถามคือคำว่าหยางซึ่งหมายถึงอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถามว่ามีอะไรบ้างในภาษาลาวเราก็จะถามด้วยคำว่าหยางแดค่ะคุณผู้ชมลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าคำศัพท์หมวดคำถามในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรย้อนหยางย้อนหยางหมายถึงเพราะอะไรจักกีบจักกีบหมายถึงกี่กีบหรือกี่บาทซึ่งเป็นค่าเงินค่ะย่ามไดย่ามไดหมายถึงเมื่อไรค่ะเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไรนะคะซันบอซันบอหมายถึงอย่างนั้นหรือคำต่อไปค่ะเป็นคำสุดท้ายของในช่วงแรกนี้นะคะหยางแด หยังแดแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากหมวดหมู่คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าพยัญชนะลาวเขียนแบบไหนเหมือนหรือต่างกับพยัญชนะไทยอย่างไรบ้างและสระแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแนวใดคุณผู้ชมคะพยัญชนะภาษาลาวที่ปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรค่ะอักษรแรกนะคะเป็นนอนกค่ะนอนกนะคะจะม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นนอนกค่ะส่วนพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นวอวี่ภาษาลาวเรียกว่าวอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากข้างล่างอาจจะเขียนเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวที่3ค่ะตัวที่3ภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะต่างกับภาษาไทยตรงที่ดอเด็กน้อยจะม้วนหัวอยู่ข้างล่างนะคะระดับของหัวพยัญชนะจะอยู่ข้างล่างติดกับนะคะติดกับแถวบรรทัดเลยค่ะส่วนสระนะคะคำว่าแนวใดมีสระ2ตัวค่ะตัวแรกคือสระแอค่ะคุณผู้ชมคะสระแอนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะ2ตัวค่ะนะคะสระต่อไปคือไม้ม้วนค่ะไม่แตกต่างกับภาษาไทยมากนักนะคะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะไม้ม้วนและขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้การประสมคำของภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้สระแอนอนกวอวีสระไอไม้ม้วนดอเด็กน้อยในภาษาลาวนะคะอ่านว่าแนวใดคำนี้อ่านไม่ยากค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจักกีบจักกีบเรามีพยัญชนะตัวใหม่มาเรียนรู้กันค่ะตัวนี้คือจอจอกจอจอกนะคะหรือใกล้เคียงกับจอจานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ออกจะเขียนนะคะตัวกลมๆสักหน่อยนะคะตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดอะไรก็สะกดไปแบบนั้นเลยค่ะตัวสะกดของภาษาลาวในคำว่าจักก็เป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมสังเกตดูหัวไหมคะหัวของกอไก่ในภาษาลาวจะมี2หัวนะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวจากพยัญชนะกอไก่ตัวนี้ค่ะส่วนคำว่ากีบก็ไม่มีอะไรมากค่ะใช้กอไก่เหมือนเดิมนะคะกอไก่เหมือนเดิมสะกดด้วยบอแบ้ภาษาลาวเรียกว่าบอแบ้นะคะพยัญชนะตัวนี้คือบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระนะคะสระคือสระอีคุณผู้ชมคะสระต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะคือวางไว้เหนือกอไก่เขียนแบบไหนคะสระอีเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสระอีไทยกับสระอียาวต่างกันตรงที่สระอีภาษาลาวลากข้างค่ะลากออกไปด้านข้างนะคะเราก็จะสะกดคำนี้ได้แล้วค่ะจักกีบจักกีบไปต่อค่ะย่ามไดย่ามไดคุณผู้ชมคะออกเสียงสั้นนะคะย่ามไดคำว่าไดออกเสียงสั้นค่ะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างเราเรียนไปแล้วนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นค่ะหางสั้นนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือม่อแมวคุณผู้ชมคะภาษาลาวม่อแมวสังเกตดีๆนะคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวจะม้วนจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะสะกดด้วยนะคะม่อแมวส่วนสระนะคะใช้สระอาค่ะสระอาภาษาลาวต่างจากภาษาไทยตรงไหนคะตรงสระอามีหัวด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องดูหัวและม้วนหัวค่ะสระอารวมกันเป็นคำว่าย่ามไดส่วนไดเราพบไปแล้วนะคะสระไอไม้ม้วนค่ะต ต่อด้วยดอเด็กน้อยก็จะบวกกันหรือประสมเป็นคำว่าย่ามใดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าเท่าใดคำว่าเท่าใดคุณผู้ชมคะคำว่าเท่าเสียงภาษาลาวออกเสียงสระเสียงสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าสระเอาภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนสระเอาในภาษาลาวจะต้องบวกไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะวิธีการจำคือไม่กุ๋งหัวลงค่ะพอใส่สระเอาประกอบด้วยสระเอสระอาแล้วก็ใส่ไม่กุ๋งหัวลงใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเหมือนกับในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์วางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นเท่าใดไปต่อค่ะคำว่าซันบอซันบอนะคะคำนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะพยัญชนะซอสร้างซอสร้างค่ะซอสร้างเขียนแบบนี้นะคะหางจะลากยาวลงมาเกินระดับของบรรทัดค่ะนะคะซันบอสะกดด้วยเลยคะสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันเวลากะจำจำเป็นไม้กันหันขึ้นค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะสะกดตรงตัวค่ะไปจบกันที่ไหนคะไปจบกันที่วรรณยุกต์โทค่ะเป็นคำว่าสั้นบอคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องจำนะคะคำว่าบอสระอในภาษาลาวค่ะไม่มีออ่างนะคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องไม่มีออ่างค่ะเราก็เขียนเฉพาะรูปตัวอักษรนะคะสระอคือนะคะตัวกลมๆแล้วมีช่องว่างข้างในแบบนี้เรียกว่าสระอแบบไม่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นคำว่าสั้นบอนะคะไปต่อสำหรับคำสุดท้ายนะคะในช่วงแรกนี้คือคำว่าหยังแดหยังแดคุณผู้ชมพบแล้วนะคะจำตัวพยัญชนะตัวนี้ได้ไหมคะหอฮานหอฮานออกเป็นเสียงอักษรนำนะคะใส่คู่กับตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะย่อยุ่งย่อยุ่งสะกดด้วยพยัญชนะง้องัวง้องัวหางยาวนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าหยังก็เหมือนกันกับภาษาไทยค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นหรือไม้หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าหยังนะคะแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดแดนะคะก็ใส่สระแอค่ะเหมือนกันเลยค่ะวางในตำแหน่งแรกค่ะนะคะต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลองสะกดดูนะคะต่อด้วยอะไรคะหยังแดต่อด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กในภาคภาษาลาวภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กน้อยนะคะจบที่อะไรคะคุณผู้ชมจบด้วยวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอกค่ะวรรณยุกต์เอกใส่เหมือนเดิมค่ะใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเรียนรู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรเรียนรู้ว่าเวลาใช้เอาไปใช้อย่างไรและคุณผู้ชมก็จะได้ไปเมืองลาวและอ่านภาษาลาวได้บ้างจากการเรียนรู้เรื่องการประสมคำในวันนี้นะคะ
2: สบายดีเป็นแนวใดอยู่ดีมีแห้งบ่
3: เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่เจ้าเด
2: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกันเจ้าได้อย่างแด
3: ค่อยยังบ่ทันได้อย่างเลยค่อยกำลังซอกหาจักซักเครื่องรุ่นอัตโนมัติอยู่
2: เจ้าย้อนหยังจึงอยากได้เน
3: า
2: ะ
3: ระยะนี้ฝนตกทุกมือเครื่องก็แห้งยากจึงอยากได้จักซักเครื่องเจ้าเด๋ได้อย่างเนาะ
2: ค่อยได้ส่งตัวหนึ่ง
3: ซื้อไปนุ่งเองหรือซื้อให้ไผล่ะ
2: ซื้อไปให้พ่อตู้มื้ออื่นวันเกิดเพิ่นเด้
3: เจ้ามันงามหลายราคาเท่าใด
2: ค่อยซื้อมาแพงจักหน่อยอยู่ใด
3: แม่นจักกีบ
2: 60,000 กีบ
3: โอ้มาแพงแท้แล้วเจ้าจะซื้อหยังอีกบ่ล่ะ
2: ค่อยต้องการเกิบไปให้น้องหนึ่งครูและต้องการเสือไปให้แม่เจ้ามีห้านใดแนะนำบ
3: ่เจ้าค่อยเห็นห้านหนึ่งอยู่ข้างห้านอาหารทางนั้นมีเกิบหลายชนิด มันงามหลาย
2: เป็นจังสั้นบ่แล้วห้านขายเสื้อเด้มีห้านใดงามๆแด
3: ถ้าเป็นห้านขายเสื้อค่อยว่าห้านนางน้อยก็งามใด
2: เจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าไปน้ำข่อยบ
3: ่ข่อยบ่ได้ไปน้ำดอกข่อยต้องไปซื้อเครื่องไฟฟ้าอีกดนแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเด้อห้านสิอัดก่อน
2: ห้านสิอัดยามใดล่ะว่าสิส่วนไปโฮงฮูบเงาน้ำก่อน
3: จักสี่โมงแรงก็อัดแล้วมื้อหน้าจังไปก็ได้พวกเฮาลมกันมาโดนเติบแล้ว
2: จังสั้นก็ได้มื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อโชคดี
3: โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีเส้นเดียวกัน
1: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังบทสนทนาข้างต้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะจับคำหรือจับประโยคภาษาลาวได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าประโยคนี้หรือคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรเราก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการสอนเกี่ยวกับประโยคนะคะเราจะสอนเกี่ยวกับประโยคและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำใดที่เราควรจะรู้ไว้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีประโยคนะคะอยู่7ประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะประโยคแรกนะคะคือคำว่าค่อยได้โซ่งโตหนึ่งค่อยได้โซ่งโตหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งค่ะฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยคือคำว่าโซ่งโซ่งหมายถึงกางเกงค่ะและนะคะลักษณะนามของกางเกงภาษาลาวใช้ว่าโตโตหมายถึงตัวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเผื่อจะได้เอาไปซื้อสินค้าที่เมืองลาวค่ะค่อยได้โซ่งโตหนึ่งไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะมาแพงแท้มาแพงแท้ประโยคนี้เป็นประโยคอุทานค่ะคุณผู้ชมแปลว่านะคะทำไมแพงจังนะคะทำไมแพงจังคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำว่าแท้นะคะหมายถึงจังแปลว่าคำลงท้ายนั่นเองค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะคือประโยคค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยแปลว่าผมหรือฉันก็ได้นะคะบ

0: ก็แปลว่าไม่ค่ะส่วนคำว่าน้ำดอกหมายถึงหรอกนะนะคะหรอกนะหรือแปลว่าด้วยหรอกนะก็ได้เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังยากหน่อยนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะประโยคนี้ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกหมายถึงฉันหรือผมไม่ได้ไปด้วยหรอกนะค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะห้านสิอัดก่อนห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะคำว่าร้านในภาษาไทยภาษาลาวออกเสียงเป็นห้านนะคะห้านใช้หอเหือนค่ะสิอัดแปลว่าจะปิดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอัดหมายถึงปิดนั่นเองค่ะห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะมาที่ประโยคต่อไปนะคะคือว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนประโยคนี้แปลว่าว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนประโยคนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ของประโยคนี้คือคำว่าห้องหูบเงาห้องหูบเงานะคะคุณผู้ชมโฮงฮูบเงาในภาษาลาวหมายถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนใครไปดูภาพยนตร์หรือไปดูหนังก็ต้องชวนไปที่โฮงฮูบเงานะคะไปต่อที่ประโยคต่อไปค่ะพวกเขาล้มกันมาดนเติบแล้วพวกเขาล้มกันมาดนเติบแล้วแปลว่าพวกเราคุยกันมาก็นานแล้วค่ะคำศัพท์นะคะที่ได้จากประโยคนี้ก็จะมีคำว่าล่มล่มไม่ได้หมายถึงพัดลมนะคะแปลว่าคุยหรือแปลว่าสนทนากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่านานในภาษาลาวใช้คำว่าดุนดุนแปลว่านานส่วนคำว่าเติบเติบหมายถึงนะคะคำลงท้ายค่ะใช้อธิบายเพิ่มกับคำว่าดุนแปลว่านานแล้วนั่นเองค่ะไปต่อประโยคต่อไปนะคะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อแปลว่าวันหลังค่อยพบกันใหม่นะวันหลังค่อยพบกันใหม่นะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่ได้จากประโยคนี้คือคำว่ามื้อหน้ามื้อหน้ามื้อหมายถึงวันในภาษาลาวใช้ทั้งคำว่ามื้อและคำว่าวันสลับกันมานะคะแต่ที่น่าสนใจคือในภาษาลาวใช้ว่ามื้อหน้าหมายถึงวันข้างหน้าค่ะส่วนในภาษาไทยใช้ว่าวันหลังวันหลังค่ะเอาใหม่นะคะประโยคนี้ค่ะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อเด้อเป็นคำลงท้ายที่พบมากและพบทั่วไปในประเทศลาวค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายนี้นะคะคือประโยคโชคดีเส้นเดียวกันโชคดีเส้นเดียวกันคุณลาวเวลาจะจบบทสนทนานะคะคุณผู้ชมก็มักจะอวยพรกันค่ะโชคดีแปลว่าโชคดีในภาษาไทยนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเส้นเดียวกันก็หมายถึงเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะจากประโยคนี้เราจะได้คำว่าเส้นเดียวกันเส้นหมายถึงเช่นค่ะนะคะออกเสียงเป็นซอสร้างซอสร้างนะคะทั้งสองคำค่ะคำว่าโซกและคำว่าเส้นออกเสียงเป็นซอสร้างเอาใหม่นะคะประโยคสุดท้ายเราจะปิดช่วงนี้นะคะด้วยประโยคนี้ค่ะโชคดีเส้นเดียวกันอย่าลืมนะคะเวลาสนทนากับคนลาวอย่าลืมนะคะกล่าวอวยพรนะคะให้เขาเดินทางหรือจากไปด้วยความโชคดีค่ะ
1: ประเทศลาวอุดมไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงามมากมายแต่มีเพียงดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นก็คือดอกจำปาเราสามารถพบเห็นดอกจำปาได้ในทุกพื้นที่ในประเทศลาวรวมถึงมีการประดับดอกจำปาไว้ตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางเพราะดอกจำปามีกลิ่น

หอมและหลากสีดอกจำปายังถือเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องเอกราชในอดีตด้วยในอดีตชาวลาวนิยมนำดอกจำปามาผสมกับน้ำที่มีกลิ่นหอมเพื่อใช้ส่ง

0: ก็จะได้รับพวงมาลัยดอกจำปาที่ทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมกลับไปชื่นชมรวมทั้งในงานบุญประเพณีต่างๆการคล้องคอหญิงสาวด้วยพวงมาลัยดอกจำปาก็เปรียบเสมือนมาลัยจองหญิงสาวเป็นคู่ควงเต้นรำวงนอกจากนี้คนลาวโดยส่วนมากนิยมนำดอกจำปาไปบูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งผู้คนเรียกดอกลั่นธมเป็นดอกจำปาดังที่คนไทยจะเรียกดอกจำปาว่าลั่นธมไม่ก็ลีลาวดีแต่บางครั้งก็เรียกว่าดอกจำปาลาวด้วยความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าต้นดอกลั่นธมจะมีใบที่แผ่ใหญ่กว่าและมีสีเขียวเข้มกลีบดอกก็จะมีสีขาวสว่างกว่าดอกจำปาและดอกก็ยังใหญ่กว่าอีกด้วยเพราะความนิยมปลูกดอกจำปาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงทางพันธุกรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้จนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกลักษณะได้อย่างชัดเจนชาวลาวได้เปรียบต้นจำปากับประเทศลาวไว้5ส่วน 1. กลีบดอกทั้ง5กลีบเปรียบได้ดั่งชายแดนทั้ง5ของประเทศลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าและไทย 2. ความหลากสีของดอกจำปานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละสีเช่นสีขาวที่แทนจิตใจที่ขาวสะอาดซื่อสัตย์สุจริตของชาวลาวสีแดงหมายถึงนักรบที่เข้มแข็งและพร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติ 3. ลำต้นที่มีหลายกิ่งก้านสาขาเปรียบได้ดั่งการรวมตัวกันของหลายชนเผ่าในลาวแต่มีความสามัคคีปรองดองกัน 4. ใบของต้นจำปาที่รวมกันเป็นพุ่มเปรียบได้ดั่งความสามัคคีของชาติลาวและการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ความเขียวสดของใบก็เปรียบได้ดั่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองลาวนอกจากดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้วสำหรับคนลาวนั้นต้นจำปาก็เปรียบดั่งรากฐานของชีวิตของคนลาวที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามดังที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวก็เพราะความลุ่มหลงในเสน่ห์ที่งดงามของวัฒนธรรมลาวนั่นเอง
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูนไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไม่บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์เคยบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคน
0: ครับ
1: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
0: ในคำกัน
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยุน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยเนี่ยก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ในอ่าวมอตมะ

0: ทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
1: ณตอนนี้นะฮะ
0: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
1: เนี่ยนะ
0: ครับใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ถวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี่
0: อ๋อที่ถวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่ง
1: เลยแต่ขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางถวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงถวายตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องดำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ถวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล้ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับ

0: ในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
2: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
2: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธาตุที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับ

0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำไนล์แม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมต
0: ร
1: แต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงนี้ก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย
0: oh.
1: แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
0: โอ้โห
1: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: พูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำโขงส
1: ่
0: วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำโขง
0: นะครับ
1: สองซากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำขงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำขงให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้ไกลไปกว่าน
0: ี้เอง
1: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำขง
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำขง
1: แม่น้ำขงครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
0: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ยฮะสำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
1: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนนานพ
0: ู
1: ดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็น เป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
0: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
1: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
0: ับ
1: ใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
0: ี้ย
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขง ดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
0: คอนพระเพ็งหรือเปล่า
1: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
0: ที่เป็นแก่ง
1: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
0: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
1: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิรวดีนะช่องอิรวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิรวดีใหญ่มากเลย
0: ช่องทางสะดวกเลย
1: ใช่สองอันนี้แม่น้ำโขงแม่น้ำอิรวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
0: ครับ
1: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
0: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
1: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
0: บายได้เร็วที่สุด
1: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปจีนได้
0: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
1: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่า จีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
0: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
1: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
0: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
1: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาแล้วด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะครับไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
0: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกและก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: แต่
1: ว
0: ่
1: า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี
1: ้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: อย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยพวกอาหารแปรรูป

0: ผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง medical hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
1: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับ
1: ใช่แต่ปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
0: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
1: F4
0: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
1: ็
0: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็ friendship ก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
1: 131
0: ปีแล้วครับ
1: ปีที่
0: ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้จะมีการคือทางสารทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
1: ็
0: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกาม ีคุณโรสลินทิพแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับ
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวครับก็คือ AKB48 ไม่รู้จะ

0: พบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าฟอร์จูนคุกกี้ของได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตาทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตาคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตาคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูน อะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็ติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์แต่ตอนเป็นประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริง
0: ๆแ
1: ล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทักเขาเขาจำได้ว่าเรา
1: เป็นคนจัดงานเทศกาลไทยเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็แกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยด้วยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่อะไร
0: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟินครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาดูฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
0: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
3: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
1: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
0: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
1: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
1: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19ใช่มั้ยคะที่สวนโยโยกิ
0: ครับ
1: ซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินี
0: ก็ว่าได้
1: ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
0: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
1: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
0: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร
1: ์ครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยเอ็นออเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
0: ครับก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับ ก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับ

0: เรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
1: สำหรับ
0: ภาษาญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
0: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึ12日13日にはですね、あの代々木公園でタイ大使館が主催するあの第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、あのたくさんのタイ料理だけではなくタイの商品そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ、あの時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรม
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย

การการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นาอุ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1

0: โอ้โหเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: อ๋อแย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อก็มีพระเจ้าอนุรัฏฐามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมมา่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอานี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: เออ

0: ับคืนมานะเนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลยหนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้าห้องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราวเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
1: อ๋ออาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้ยเนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
2: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
1: โอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกัทนาตะวัน
0: ฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิ
1: ในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
0: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
1: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
0: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิดอก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ

0: ว้าวที่ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกแปลว่าใช
0: ่ฮอกเกแปลว่าใช
1: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช
1: ่เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บๆๆๆๆเจ็บอะไรเนี่ยหึบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
1: จอมโจรมายากล
3: เฮ้ยไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
4: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมะเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมะบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงเซ็ก
5: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
3: เย้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายาคนโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันอ่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
0: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
0: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าแล้วยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
1: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดี่ยวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
0: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรอครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกัน

0: เนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
1: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
2: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
3: มันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
2: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
3: เฮ้ยแล้วเด็กยังแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
2: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
3: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
2: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
3: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
2: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
3: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
2: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
3: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
0: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละ
5: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
0: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
5: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างงั้นเหรอครับเนซ่า
0: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
5: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
0: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
5: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
0: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเหมือนให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
5: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
0: อ๋อใช่ๆจริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจาร์ดขอบใจที่บอกนะตะวัน
5: ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื่นกว่านี้กันเถอะ
0: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
6: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
5: อะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
0: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
5: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
0: ได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบนึงนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีหลามเงซีอะแอมลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำบางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงซีอีกรอบนะฮะแองลามเงซีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะลามแปลว่าทำเงี่ยแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหล่าสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหล่าสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงี่ยหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1 นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหล่าซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่2นะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจิก่อฝ่ายหล่าอีตาคงจิก๋อฝ่ายลาอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายลานะฮะคงโตยคงฝ่ายลาอีตาโตยลาบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงแองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหล่าหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่าง ถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคงโตยเตนหล่าหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบากสีบากสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยาซวงหยากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเกียนจุกสื่อเกียนจุกสื่อและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีสื่อกีสื่อต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่อยเจอหน่อยเจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้สองแบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเซินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเงินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเงินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดิลเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหวะสีหวะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับเองเอ๋ยหล่าหญาวันเองเอ๋ยหล่าหญาวันขออธิบายทีละคำนะฮะเองเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้หล่าแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญาวันแปลว่านักเขียนเองเอ๋ยหล่าหญาวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยหล่าหญาบ่าวจิเอ๋ยหล่าหญาบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญาบ่าวหญาบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยหล่าหญาบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับ Ông Ngọc là nhà kinh doanh. Ông Ngọc là nhà kinh doanh. Ông Ngọc ก็คือคุณงอกปู่งอกตางอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือญาคิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองค์งอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาญาบ่าวเออเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาญาบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายหล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหย่าบ่าวเออเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยหล่าโบโดยแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดลนะครับคำว่าเดลในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดลแองดีเดลพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวถิโตยดีเซียวถิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามเออที่เดิไหนแองหอกเตียงเวียดเออเดิพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับอ่ะลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเออเดลดูจิลามเวียกเออเดลจิลามเวียกเออเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกเออกงตีเซเปโตยลามเวียกเออกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเออเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเออเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายๆนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าเออและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงเออบังกกแอมสงเออบังกกน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังกกนะครับต่อมานะครับเรามาดูคำว่าซินโหลยนะครับคำว่าซินโหลยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอโหลยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินโหลยตอนไหนนะฮะซินโหลยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่าง

เช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินโหลยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินโหลยแองเตนลาจีอะซินโหลยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินโหลยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินโหลยโตยเดนหมวนซินโหลยโตยเดนหมวนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินโหลยโตยคงเหี่ยวนะครับซินโหลยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่า I นะครับคำว่า I ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่น I เตนหล่าหง I เตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมา I เบียดเตียงเวียดI เบียดเตียงเวียด I แปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวาง I ไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเวย I โกซุงดีอันเกิมเวย I นะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเวยแปลว่ากลับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนหล่ากอนไก่กัวจูลองจิเฮียนหล่ากอนไก่กัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยหล่าอีตาเบงเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไมล์นะครับเบ่งเวียนแบกไมล์เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือ zut กว่าหลำอีกรอบ zut กว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่า zut นะครับคำว่า zut นิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดซัดจอยจีน้อยเตียงเวียดซัดจอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามซัดมากจอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะค่ะนะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือไหนแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถายลานหนองหลำถายลานหนองหลำถายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในแหล่งกว่า

0: ห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองไหนแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนไหนกว่างอนหมอนไหนกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซ่ไหนกว่าแดบแซ่ไหนกว่าแดบนะฮะแซ่แปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิมไหนคงไฮหลำฟิมไหนคงไฮหลำฟิมแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลำบายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: เจ้าบ้านมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
2: เจ้าบ้านมิงเต้นลาไม
1: ้บ้านตือเดลเดน
2: มิงตือบางก๊กเดน
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
1: เงยไหนเซตถูอีก่อนมิงลาบักสี
2: เซตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนไว้บ้านแย
1: ่มิงกุ๋งเซตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนไว้บ้านแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศนึงนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คล้ายปลายว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆที
4: ่ว่าเวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
4: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
3: ่
4: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอาจารย์
4: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
3: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
4: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์

0: ตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
1: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเข
0: า
1: เลย
0: และลดการ เกษตรลงมาน
1: ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
0: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
1: ้
0: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งหนึ่งของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือ
1: ะ
0: นะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้ว
1: อ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
1: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆ ในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่มั้ยคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ดิฉันจะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะ
0: พาผมไปร้านอาหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
1: ก็อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวร้านที่นี่เหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
1: ค่ะประโยคเป็น여기요음식주문할게요불고기2인분주세요김치더주세요잠시만기다려주세요นี่ค่ะประโยค5ประโยค
0: 5ประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับ ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะก็ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기ก็ที่นี่요คือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
0: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร
1: ์ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
1: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคืออึมชิกชูมุนไฮเกโย
0: อึมชิกชูมุนไฮเกโย
1: ค่ะอึมชิกชูมุนไฮเกโยคือว่าอึมชิกคืออาหารชูมุนไฮเกโยคือว่าจะสั่งแล้วอึมชิกชูมุนไฮเกโยแปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหารบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยบุลโกกิคือว่าหมูย่างเกาหลี
0: อร่อยมากเลย
1: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2อินบุนคือว่าสองที่สำหรับสองคนค่ะ2อินบุนอีคือว่า2 1อินบุนคือว่าสำหรับ1ทาน2อินบุนสำหรับ2ทานก็3อินบุนก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2อินบุนคือว่าสำหรับ2คนจูเซโยคือขอค่ะแล้วบุลโกกี2อินบุนจูเซโยก็ขอหมูย่างเกาหลีสำหรับ2ทานค่ะ
0: แล้วต่อไปล่ะครับ
1: ค่ะกิมจิทอจูเซโย
0: กิมจิทอจูเซโย
1: ค่ะกิมจิทอจูเซโยกิมจิรู้จักใช่ไหมคะก็อาหารเกาหลีแล้วกิมจิทอจูเซโยจูเซโยคือว่าขอทอคือว่าเพิ่มขออีกนะคะกิมจิทอจูเซโยขอกิมจิอีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่ใจเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นบุลโกกีก็เป็นอาหารหลักก็เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอก็ทอจูเซโยแล้วข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ
0: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะ
0: ร
1: อสักครู่ค่ะจำชีมันคือว่าสักครู
0: ่ครับ
1: คิดาเรียวจูเซโยขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็จำชีมันคิดาเรียวจูเซโยแล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแกทุนนะคะแล้วจะบอกว่าบาชิเกะทูเซโยทานให้อร่อยอร่อยนะคะ
0: อ๋อเหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะมาชิเก้ทูเซโย
0: รูปแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องแต่งไหม
1: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายอีกนะคะ
0: สองรอบ
1: ใช่ค่ะก็ประโยคที่คนที
0: ่ท
1: านนะคะว่าใช้บอกเกสมีดา
0: ฉันบอกแกสิมดีดา
1: ใช่ค่ะฉันบอกแกสิมดีดาจะทานอร่อยค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าฉันบอกแกสิมดีดา
0: ฉันบอกแกสิมดีดาเปลี่ยนจากมอกเกตเป็นมอกแกสิมดีดา
1: ใช่ค่ะบอกแกสิมดีดาก็เป็นอนาคตบอกแกสิมดีดาก็เป็นอดีตแล้ว
0: กินแล้วอิ่มแล้ว
1: ใช่ค่ะก็ทานอร่อยแล้วค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วนอกจากนี้มารยาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
1: ค่ะมีหลายอย่างค่ะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้

อันยองฮาเซโยชาลชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการนึงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือ

0: ใหญ่
1: ครั
0: อ
1: บ
0: ายุสูงผู้คน
1: อายุมากกว่าก
0: ว่าเรานะคะ
1: ครับ
0: เราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อนค่ะ
1: อ๋อมา
0: ให้
1: ถึง
0: ไทย
1: ห
0: เ
1: ล
0: ข
1: า
0: าย
1: ๆค
0: ท
1: น
0: าน
1: เนี่
0: ก
1: ย
0: ่อน
1: เขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
0: ใช่
1: อย
0: ค
1: ่า
0: ่ะ
1: ไปหยิบก่อนกินก่อน
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ยนี่ถือว่าเสียมารยาท
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครั
0: ต
1: บ
0: ้องรอก่อนว่าถ้าเขาถื
1: ท
0: อ
1: านแล้ว
0: ทานแล้วเราทานด้วยกันได้เลย
1: อันนี้
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: คล้ายๆคนไทย
0: ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแ
1: ค
0: ล้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่หลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
1: อ๋อแอบแอบหน่อย
0: ค่ะ
1: แอบแอบหันข้างๆเ
0: ค
1: หมื
0: ่
1: อ
0: ะ
1: นในซีรีส์เกาหลีที่เรา
0: ค
1: เค
0: ่ะ
1: ยดูนะ
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ับ
0: ค่ะก็ถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรคนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าตรงก็
1: แอ
0: ม
1: บ
0: ี
1: นิดนึง
0: ค่ะ
1: รักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้ค
0: ใคร
1: ับ
0: ก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได้
1: อ๋อ
0: คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้น
1: ครับเพราะฉะนั้นใช้สองมือไว้ก่อนดีที่สุดนะครั
0: ใ
1: บ
0: ช
1: ถ
0: ่
1: ือว
0: ค่
1: ่
0: ะ
1: า
0: ถูก
1: เรา
0: ต้
1: ม
0: อ
1: ี
0: ง
1: ม
0: ค
1: าร
0: ่ะ
1: ยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะ
0: ค
1: คร
0: ่ะ
1: ับ
0: ตอนแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้หนึ่งมือก็ได้อย่าง
1: อ๋
0: น
1: อ
0: ี้ค่ะ
1: คล้ายๆว่าตามสบายนะ
0: ค่ะค่ะ
1: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
0: ก็คุณตึงก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
1: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิคร
0: แ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ้วบุลโกกี
1: อ
0: ก
1: ๋
0: ็
1: อ
0: มี
1: แล้ว
0: ช
1: ก็
0: ื่อ
1: บู
0: เส
1: โ
0: ี
1: ก
0: ย
1: ก
0: ง
1: ิหมูย
0: และ
1: ่าง
0: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเน็งเมียนรู้จักไหม
1: โอ้
0: คะ
1: นี่ไม่รู้จักครัก บ
0: ๋วยเตี๋ยวเย็น
1: อ๋
0: แต่ว่าเหนียวเหนียวนิดนึงค่ะเน็งเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
1: พิซซ่าเกา
0: เก
1: ห
0: า
1: ล
0: หล
1: ี
0: ีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งบิบิมบับคือข้าวย
1: ครับ
0: ำแต่เย็นๆนะคะก็คงเกาหลีชอบข้าวยำร้อน
1: อื
0: ๆด้
1: ม
0: วยก็ทอลซดปับ
1: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: ันนี้เ
0: ค
1: พิ่ง
0: น
1: รู้
0: ต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะท
1: คร
0: อ
1: ับ
0: ลซดปับ
1: ทนซบปรับนี่เผ
0: ค
1: ื่อ
0: ่ะ
1: ไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับ
0: ได้
1: คุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูโกอัญยองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกพายโอบอมอกเกลไกโอบิบิมบับมอกบซิดามาชิอัตเตโอมาชิสอยอชมเมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ใช่ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะหิวข้าวคือว่า

0: 아, 배고파요.
1: 배고파요.
0: 잘 가. 나를 웃길래요? 임,
1: 임에요.
0: 거, 배 불러요. 배, 그와 동, 배고파요. 레오길래고, 배 불러요. 차이다이 당난카. 레오고, 돈디긴카오, 주안긴카오, 긴 아라이디니카카. 뭐 먹을까요?
1: 뭐
0: 뭐
1: 먹을까요?
0: 먹을까요? 뭐 그와 아라이, 먹을까요? 그 긴간.
1: 자, 긴 알아야 간디.
0: 디 차이가 뭐 먹을까요? 주안 긴 두에간 레고 비빔밥 먹읍시다. 긴 비빔밥 간터 비빔밥 루짝
1: เป็
0: 세메가
1: นอ
0: ค
1: า
0: ื
1: ห
0: อ
1: าร
0: เรี
1: เก
0: ย
1: าห
0: ก
1: ลีที่
0: ใ
1: เ
0: ช
1: รา
0: ่
1: เรียนกันไป
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: รั้งที่แล้
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: นะครับ
0: บอกอึบสิดากว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับบอกอึบสิดานี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเกะบอกอึบสิดาแล้วดุลซอปปามิบอกอึบสิดาแล้วบุลโกกีบอกอึบสิดาตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
1: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีนะครับ
0: บุลโกกีนะ
1: บ
0: ค
1: ุละ โกกี
0: ใช่ค่ะบุลโกกีบอกอึบสิดา
1: บอ
0: ใช
1: กึ
0: ้
1: บ
0: ได
1: ซ
0: ้
1: ิดาม
0: อกุบสิดาคือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยมอกุบสิดา
1: ครับ
0: กินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไงมาชิออตเตโยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาช
1: ม
0: ิ
1: า
0: ออต
1: ช
0: เติ โย
1: ออเตโยรสชาติเป็นยังไงมาชิออเตโย
0: มัดคือว่ารสชาติ
1: ครั
0: อ
1: บ
0: อตเตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออตเตโย
1: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
0: มาชิสอยมัดคือรสชาติอิ
1: ครั
0: ส
1: บ
0: อยมีรสชาติหมายความว่ามาชิอร่อย
1: อ๋อมี
0: ใช
1: ร
0: ่
1: สชาติก็คืออร่อย
0: ค่ะ
1: นะ
0: ถ
1: ค
0: ้
1: รา ับ
0: ไม่มีรสชาติคือมัดออฟซอย
1: ออฟคอร์สก็คือไม่มีนะครับ
0: ไม่มีรสชาติมาดออฟซอยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิสอยมาดออฟซอย
1: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะ
0: ใ
1: ฮ
0: ช
1: ะ
0: ่ค
1: เ
0: ่
1: ผ
0: ะ
1: ื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่
0: ถ
1: เด
0: ้
1: ี
0: า
1: ๋ยวเขา
0: ช
1: เสี
0: ว
1: ย
0: น
1: ใจ
0: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาดออฟซอยเสียใจใช่ไหม
1: เสี
0: ค
1: ย
0: ะ
1: ใจเสีย
0: ส
1: ด
0: ่
1: า
0: ว
1: ย
0: นใ
1: ต
0: หญ
1: ั
0: ่
1: งค์ด้วย
0: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิสอย
1: ครับผ
0: น
1: ม
0: ะ
1: ม
0: ค
1: าช
0: ะ
1: ิโซโยอร่อยอันนี้สำคัญ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: แ
1: ค
0: ล
1: ระ าวนี้เรื่องรสชาติแล้วครับ
0: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตุนชิมอาหารเกาหลีอยากทราบว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างม
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ชิออตเตโอแล้วตุนจะบอกว่าเผ็ด
1: ค
0: ห
1: ร
0: ร
1: ั
0: ื
1: บ
0: อว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล้วเผ็ดคือว่าเบวอย
1: เบวอยู่
0: ค่ะแล้วเค็มคือจ้าโย
1: จ้าโยสั้นๆเลย
0: ใช่
1: จ้าโย
0: ค่ะ
1: คือเ
0: จ
1: ค
0: ้า
1: ็ม
0: โยใช่
1: ค
0: จ
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: ดาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าโยจ้าโยแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
1: หวาน
0: หวานทาร่าโย
1: ทาร่าโย
0: ท
1: นี
0: า
1: ่ครือ
0: ่า
1: หว
0: โย
1: าน
0: หวานแล้วก็
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวช่อโย
1: ช่อโย
0: ค่ะ
1: ช่
0: ร
1: อ
0: ส
1: โย
0: ชา
1: ค
0: ต
1: ื
0: ิ
1: อเปร
0: ส
1: ี้
0: ีย
1: ว
0: ่อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
1: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะ
0: ใ
1: ค
0: ช
1: รั
0: ่
1: บ
0: ค่ะแผดคือว่าเบวอย
1: เบว
0: เบ
1: อ
0: ว
1: โย
0: อยพริกคือก็ชูใส่กุชูแล้วก็เบวอยเบวอยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใ
1: โ
0: ส
1: ซ
0: ่เ
1: ก
0: ก
1: ึ
0: ลื
1: ม
0: อใส่โซกุมแล้วใจโยใส่น้ำตาลน้ำตาลคือเซลทัง
1: ซอลทัง
0: ใส่เซลทังแล้วทาร่าโยหวา
1: ค
0: น
1: ื
0: ใ
1: อ
0: ช่ไ
1: ห
0: ห
1: ว
0: มค
1: า
0: ะ
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: ซ
0: ท
1: อล
0: า
1: ทั
0: ร
1: ง
0: ่าโย
1: ทาร่าโย
0: ทาร่าโย
1: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบนี้ครับ
0: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
1: ครับ
0: น้ำใส่น้ำตาลเซลทังทาร่าโย
1: ทาร่าโย
0: ใส่
1: รสห
0: พ
1: ว
0: ริ
1: าก น
0: ใส
1: คร
0: ่
1: ับ
0: พริกกุชูเมวอโย
1: เมวอโยนะครับรสเผ็ด
0: ใส่น้ำส้มชิกโชเชียวโย
1: โชโยคือรสเปรี้ยว
0: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
1: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย์
0: อ๋อเจอไปแล้วชิงโกวาโย
1: อ๋อมีคำนี้ด้วยชิ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: โก
0: ชิงโก
1: วอ
0: เจ
1: โย
0: ถ้า
1: จ
0: เจ
1: ือ
0: แล้
1: ด
0: วก็ต้องเติมอะไรอีก
1: เคร
0: ใ
1: ื
0: ช
1: ่อ
0: ่
1: ง
0: ไห
1: ป
0: ม
1: รุง
0: คะ
1: ครับ
0: ชิงโกวาโยใช้ได้ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมครั
0: อ
1: บ
0: ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราจะแม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีก
1: โอ้
0: แล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เซอร์วิงแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
1: แต่บอกเขาได
0: ้บอกได
1: ้แต่ว่าจืดไปเค็มไปนะ
0: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
1: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
0: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
1: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
0: ับ ได้ค่ะอันนี้คำส่งคำนะคะมากไปคือว่า
1: อาจู
0: ค่ะเมวอยแล้วเผ็ดคือเมวอยเผ็ดมากอาจูเมวอยเค็มมากคืออาจูจ้ายเปรี้ยวมากอาจูเชยยอาจูเชยยแล้วหวานมากอาจูทารายถ้านิดหน่อยก็โชกุมใช้แทนอาจูนะคะอาจูเมวอยโชกุมเมวอย
1: ก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ Try Out ครับ

여기요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

아니요, 일찍 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

0: 배고파요. 배고파요. 배고파요. 배고파요. 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 뭐 먹을까요? 비빔밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 밥 먹읍시다. 비빔밥 먹읍시다. 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛이 어때요? 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요. 좀 매워요. 좀 매워요. 좀 매워요. 좀 매워요. 배불러요. 배불러요. 배불러요. 배불러요. 맛없어요. 맛없어요. 맛없어요. 맛없어요. 매워요. 매워요. 짜요. 짜요. 싱거워요. 싱거워요. 쉬어요. 쉬어요. 달아요. 달아요. 설탕. 설탕. 소금. 소금. 식초, 식초, 고추, 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูโกอันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอุเมะมานายโยสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตพาธของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะฮะ
2: Good morning
1: สบายมากคุณก็ไม่ต้องทาครีมอ่ะไม่ต้องทาครีมก็ขาวเลยครับไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอ่ะประมาณ30ถึง50เมตรนี่ทั้งนั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได
0: ้สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตปาธเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ
1: ฟุตบาทที่นี่ก
0: ็และนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: คนซื้อหนังสือปีมาครับประมาณ80เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละฮะที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุข สันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่มีงานหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีฆ่าการรถจนอะไรนี้เขาอาชญากรรม

0: นะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะครับคือก็พกหมายนะฮะพกหมายเข้มเข็มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
1: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
0: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตอนนี้เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทำมุลาตกำลังโมอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วจะมียังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันดับพาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันดับพาสนะข้ามไม่ได้โอ้ไปฝันด้วยนะครับนะฮะ
1: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
0: เจอแล้วอันดาพาสนะครับรองไปที่นี่นะครับโอ้นี่เดียวก็เข้าใจแล้วอันดาพาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็เย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่องนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ด้านไหนก็เสียดายนะครับตัวนี้ไม่มีจะมีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี้เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
1: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
0: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเก๋งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลย นะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้นะฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ครับมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะโอ้ในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอรถแข็งที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
1: ยังไม่ทันไรคุณฮิโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
2: ไปเอา
0: อาริยาโต thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเค

เรามาแล้วผมก็มา อร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

0: ไปด้วย
1: อยากได้อ่ะนั้นนะ
0: โอ้ที่นี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองขึ้นก็25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
2: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณนิโรจะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะบรรยากาศยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทางกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็คาเฟ่ไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะคะคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วคาเฟ่เย็นดังมากดังมากครับละวันนะฮะคาเฟ่ร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: เข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็นั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมาย

0: หมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ย่านหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายันแตกไปคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งเสือพิมอยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยันแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสือพิมแล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมคะขายก่อนอยู่นะฮะนั่งสือนั่งสือแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะขั้นตอนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สีก็คือเดินชีวิตพุทธะมีสีอย่างนะครับ
0: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
1: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างแบบนี้ผ้าปิดผ่างนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกออมอะไรนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตอนนี้ใบ3มอนนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโอ้เล่นป้ายอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะฮะพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตัวนี้ใบ3มันใช่ไหมฮะนุ่มตุ้มสมตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์พุทธป่าเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะโรสกุลครับ
0: โอ้โหตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนาม

0: ี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
1: วันนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มหนึ่งนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากไว้รุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะสินเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนๆก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทุปากครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้มืดแล้วนะครับก็ชูวิทุปากที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายก่อนฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนึงนะฮะไว้รุ่นนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์ฟุตบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะเอ้ยสอรี่นะครับต้นละวันนะฮะอ๋อต้องกล้านะฮะขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่นี่พืชป่านะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะยังไงเดินเข้าไปท่าไหนนะฮะไว้เลยเยอะ
0: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
1: จริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่ไปทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทึ่งเท่งอ่ะน่ะทึ่งเท่งอ่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
1: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่บางว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบเนี้ยคันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบสบายนั่นแหละครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะ Can you speak English สินเจ้าสินเจ้า
0: และนั่นคุณฮิโร่จะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: ไม่ไงทิ้ง
1: ตั้งไว้ No What are you doing here?
2: What are you doing?
1: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่เป็นไรครับ
3: แล้วแท
2: ็กแล้วแท็กหน่อย
1: ใช่ทางโอ้อะไรอยู่ทางโอ้
2: ทางโอ้อะไรอยู่
1: ทางโอ้อะไรอยู่ไปหน้าไปฮะ24 how about you
4: ต่ออยู่อ่ะ
5: ทางอยู
1: ่29อย่าพูดตรงดิอะไรนะฮะ how old are you 25 okay enjoy night
0: พิธีกรของ

0: หักลงสังเขตพุทธาเราจะแห่งวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดได้ชีวิตพระทับลงบนพุทธาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระกษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: ครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วย

0: กร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: เราถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้
0: นะครับซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆรายการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซล่าเซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์
1: ใช่ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
0: ตัวนี้แหละครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้
1: คุณหมอ
0: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะ
0: ใช่นะครับ
1: 26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที
1: ่
0: สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่า

0: ว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: ซาวิลูโอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่ง
0: จริงแล้วเนี่ย
1: ส
0: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เ
0: จ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจิครับก็คืออุจจระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าน
1: ำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะ
0: คะ
1: ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่
0: งแวดล
1: ้
0: อม
1: ได้
0: ด
1: ้
0: วยนะคะ
1: โอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาได้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเฟโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรค African National Congress หรือพรรค ANC ซึ่งอัน

0: นี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
1: พี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
0: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คื อสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคน
0: อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ย ก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขาอะนะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: ท่านนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ย ท่านก็อยู่ในตำแหน่ง

0: เพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวันนั้นแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่

0: ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
1: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคามงคลนะครับ
1: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
0: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: We are humbled by the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities. We thank you for participating in Mandela Day.

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้แบบถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่แบบเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่ากานะคะกาก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car คาเนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่ากาค่ะกานะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกอร์มอเตอร์ไซเกอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปเซเปนะคะที่เราปั่นกันนะฮะปั่นกับเท้าก็เซเปอ้าวรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะฮะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเกอร์จักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินเลยิมเบียนเลยิมเบียนนะคะเราเคยเรียนลีเซ่แล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่ลียิมเบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะลีก็คือลมยิมก็คือเครื่องยนต์เบียนก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือลียิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะคะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเล่ๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าปัสกานะฮะปัสการรถเมล์เนี่ยมีแค่รถเมล์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะฮะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้าง นะคะเพราะฉะนั้นย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปลูตัวยามาเลยย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวหญิงเปลูตัวยามาเลยนะคะจะย่างกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึง จะไปโดยอะไรได้บ้างนะคะยังโกกาหนีประการตัวหญิงเปรูตัวยามาเลถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยินเปียนเนตัวหญิงตะนายแล้วจาบาเมตะเคลุเลยินเปียนเนตัวหญิงตะนายแล้วจาบาเมเนาะตะเคลุแปลว่าถ้าหาว่านะฮะเลยินเปียนเนดุยเครื่องบินตัวหญิงไปตะนายแล้วประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลีเยียนเปียนเนตัวหญิงตะนายแล้วจาบาเมอ้าวตอนนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่แบบจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะမျိုးတဲ့ကိုကားနဲ့ရှောက်ကြည့်ကျင်လို့ဘယ်လိုကားမျိုးသုံးရမလဲ
2: အငှားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
1: ်ဥပိန်တရားကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
2: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
1: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
2: ်ရပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
3: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
0: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลกไก่ค่ะอโลกไก่ก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลกไก่เนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่า

สยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะและก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวงมะสยาวงมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่เล็บเล่นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาพิวสยามะตูนาพิวสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาพิวสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะฮะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิตตาสิตตานะฮะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินจิเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านผู้ชายท่านผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวซีเต้ซีเต้นะคะซีเต้เอาเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่ไปเราใช้แรงงานทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อโลตมาถ้าหากว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งบาอัลโลโลปาเดเลนะทำงานอะไรคะบาอัลโลโลปาเดเลคำที่สองบาอัลโลอากายโลปาเดเลบาอัลโลอากายโลปาเดเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะเอาถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะนอสยาบา

น้อสยาบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยปาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าปาอโลอะไกลูกปาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะนอสยาบาที่เป็นอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: တစိမ့်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်စရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်စေးရုံမှာလဲ
1: စီလီလာစေးရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: အော်ကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပါအ
1: ော်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
3: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: we wouldn't want you to be bait for that one.
1: Thanks. I appreciate it. And I have to rush to English class after the meeting.
0: I thought you didn't have classes on Wednesday.
1: My professor was sick all last week, and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
0: It's gonna be a very busy day for you then. Yeah. But you've got this. And let me know if you need help with anything.
1: Thank you, but I'm all set, and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
0: Wonderful.
1: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
0: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
1: Thanks a lot, Mark.
0: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
1: See you.
0: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: Bye-bye.
7: Oh!
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

หลังการลงนามร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนหลังจากลงนามเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าโลกยูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

0: บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหาร2คนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: Even though there are some embargoes by foreign countries we don't care but we are firmly united around our Marshal Kim Jong-un
1: 실용이 둘이 하나로 붙게 묶인 군대와 인민이 일신 단결 이것은 그걸로 찾아볼 수 없습니다
2: We call this one single-hearted unity. So single-hearted unity among the soldiers and people. And this is the only thing you can find in Korea.
1: 나는 여기 모인 당신들이 나라의 통일을 조선 민족 내세의 간섭 없이 민족 자체의 힘으로 평화적으로 민족 자체로 평화적으로 이걸 투쟁에 적극적인 지대한 모습을 표시하고 있습니다.
2: I hope you support our people's struggle for the country's reunification independently.
0: ก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังเส้นพรมแดนที่ตั้งของห้องเจรจายุติสงครามเกาหลี
2: Says that the armistice agreement signing hold, and so the U.S. imperialists provoked the war on June 25, 1950, but they were defeated by our heroic Korean people, and they signed their
3: agreement,
2: armistice agreement on July 27, 1953.
4: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะนี้คือเป็นโต๊ะที่เซ็นArmistice Agreementตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: น่าจะรับไม่ยาก
1: ตื่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่า bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมสนธิต่างๆในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราเพิ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุค3ก๊กเกาหลีคือโคกรุยอแพกเจและชิลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร
3: Saying in export

0: ginseng, mm-hmm. porcelains, and ginseng porcelains to Arabian continent through Silk Road. Mm-hmm. And these are the ginseng. Mm-hmm. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. Mm-hmm. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these beds used to bear in the temples and kitchen things. And these clothes is for the normal people. And these were used by noble people during that time. Mm. And this is the model of the 31st king.
1: Mm.
0: So that's twin tomb. So this tomb was designed by the king himself.
1: Why do you have two? Why do you have
0: two? One is for him and one is for his queen. So when his wife died, he designed this tomb. And inside the tomb, we closed it because we have paintings to preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, Celine, they have drawn the Orion's belt and Great Bear.
2: Lion and bear.
0: Orion's belt. It's a star shape.
1: I think that and the bear.
0: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
1: Oh.
0: So they bombed at the back. They bombed the back of the tomb, and they took 10 tons of treasures out of there.
1: Wow.
0: So it is empty now. Only paintings in there.
3: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
4: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
0: it's a roll of the cross
4: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัว1ตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมี value ของมนุษย์ประชาชนมากเท่ากับสัตว์1ตัว
3: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดมณฑลเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

ลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูหมงปฐมกษัตริย์โครกรุยอนำหลักฮวงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูหมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดชงรุงขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ตั้งใหม่ของสุสานอีกด้วย

ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปยอนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับ

0: แม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงเลยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่2หยวนประมาณ10บาท
2: ในทริปของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับกลางแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยทากนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำใหดินเอ่ยหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
0: การบริหารงานแบบสากลดูว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสากลล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพเป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหลือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดินที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

บนเส้นทางเดียวกันยังมีธรรมชาติสวยๆให้คุณได้ลืมว่าอยู่ในประเทศที่ต้องห้ามทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยๆแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

อนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวชายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนและสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปรปราบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาข้อจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับรู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทำมานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่มั้ยฮะ
1: ยายอยู่ค่ะ
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเขาอยู่ตรงนี้คุณข้ามไป
0: เดินไปได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิชศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิชได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไขเลย
1: ใช่
0: ยายบัวไขเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงนู้นที่สถานีนู้น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
1: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณทามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้ในบ้างไหมครับ
1: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปอ่ะเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตั้งไหนเขาจดเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายอะไรบ้างไหม
1: เขามาเขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายต่างเลยนะ
2: ในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
0: นี่เป็นระเบิดจริงโอ
1: ้เนี่ยสมัยสงคราม
0: ฮะ
1: ระเบิด
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
1: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไป
0: เขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
1: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแปลว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
1: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
1: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละมาทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
1: เออมี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
1: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่ยายพาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
1: นี่ก็เลยมาสร้างให้เ

0: ขาเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
1: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
0: เนี่ย
1: โห
0: ผุมาแล้ว
1: เก่าแก่อ
0: ันนี้ตัวของเขาเนี่ย
1: อะไร
0: ดูพ.ศ.เนี่ยพ.ศ.เขา
1: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะตาเขาก็เขาเก็บออกมา
1: เนี่ยลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ่ะแนะนำเลยตรงนี้คือที่คุณนายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณนาย
0: เนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
1: ้เนี่ยเหร
0: อ
1: แดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณนายผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
0: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
1: คุณนายคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณนายอยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
0: ไม่อยากให้
1: ม
0: ีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
1: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมาตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่ผ่องนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองอ่ะท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราเราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันหนึ่งนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเชลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อผะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพันนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพันนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นอ่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้ในทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องนี้ร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทั้งบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดน่ะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพิกัดได้ใช่ไหมสัมพันธมิตรก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกเขานะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เฉลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยเรียกว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะงั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับสะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
1: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการพูดทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันอยู่เป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางสายนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2สำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thai-ness isn't far away. It's not just about national policy.It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

หุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรัง

อิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องผู้มืดหม่นยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตอันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอัทธิคะเมยะนะโรสปัญญมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว

นั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาสีเนรุขดเป็น7ชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาค7เศียรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่ง
นันโทปนันทานาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระ

เทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอาชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษ
มีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมนทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและเราจะอธิบายด้วยว่าคำศัพท์ในภาษาลาวแปลว่าอย่างไรในภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราอธิบายความหมายกันไปแล้วเราก็จะมาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะหมวดแรกนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในภาษาลาวและภาษาไทยมีลักษณะที่คล้ายกันคือจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะแต่คำศัพท์อาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ7คำค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำแรกออกเสียงภาษาลาวว่าแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรในภาษาไทยค่ะแนวไดแนวไดคำที่สองนะคะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้ค่ะย้อนหยางย้อนหยางคำนี้อาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนภาคกลางส่วนคนภาคอีสานคนภาคเหนือหรือภาคใต้อาจจะออกเสียงนี้ได้เสียงนี้เป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะย้อนหยางหมายถึงเพราะอะไรค่ะคำที่สามนะคะคำว่าจักกีบจักกีบจักกีบนี้นะคะคำว่าจักเป็นคำถามนะคะกีบหมายถึงค่าเงินบาทในภาษาลาวค่ะเวลาเราจะถามว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามว่าจักกีบจึงหมายถึงว่ากี่กีบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถ้าจะถามเรื่องเวลาจะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยเมื่อจะถามคำว่าเวลาในภาษาลาวเราใช้คำว่าย่ามไดย่ามไดย่ามแปลว่าเวลาหรือแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าตอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย่ามไดแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะการถามจำนวนค่ะเท่าไดเท่าไดคำว่าเท่านะคะในภาษาไทยอาจจะออกเสียงยาวส่วนในภาษาลาวเป็นสระเอาค่ะออกเสียงสั้นเท่าไดแปลว่าเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อคำต่อไปเลยนะคะซันบอซันบอคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือมักจะใช้ลงท้ายหรือเป็นคำถามเมื่อเราสงสัยซันบอนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะคำว่าหยางแดหยางแดคำถามคือคำว่าหยางซึ่งหมายถึงอะไรค่ะ

วนคำว่าแดหมายถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถามว่ามีอะไรบ้างในภาษาลาวเราก็จะถามด้วยคำว่าหยังแดค่ะคุณผู้ชมลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าคำศัพท์หมวดคำถามในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรจักกีบจักกีบหมายถึงกี่กีบหรือกี่บาทซึ่งเป็นค่าเงินค่ะย่ามไดย่ามไดหมายถึงเมื่อไรค่ะเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไรนะคะสั้นบอสั้นบอหมายถึงอย่างนั้นหรือคำต่อไปค่ะเป็นคำสุดท้ายของในช่วงแรกนี้นะคะหยังแดหยังแดแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากหมวดหมู่คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าพยัญชนะลาวเขียนแบบไหนเหมือนหรือต่างกับพยัญชนะไทยอย่างไรบ้างและสระแตกต่างกันหรือเหมือนกันไรบ้างค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแนวไดคุณผู้ชมคะพยัญชนะภาษาลาวที่ปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรค่ะอักษรแรกนะคะเป็นนอนกค่ะนอนกนะคะจะม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นนอนกค่ะส่วนพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นวอวี่ภาษาลาวเรียกว่าวอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากข้างล่างอาจจะเขียนเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวที่3ค่ะตัวที่3ภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะต่างกับภาษาไทยตรงที่ดอเด็กน้อยจะม้วนหัวอยู่ข้างล่างนะคะระดับของหัวพยัญชนะจะอยู่ข้างล่างติดกับนะคะติดกับแถวบรรทัดเลยค่ะส่วนสระนะคะคำว่าแนวไดมีสระ2ตัวค่ะตัวแรกคือสระแอค่ะคุณผู้ชมคะสระแอนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะ2ตัวค่ะนะคะสระต่อไปคือไม้ม้วนค่ะไม่แตกต่างกับภาษาไทยมากนักนะคะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะไม้ม้วนและขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้การประสมคำของภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้สระแอนอนกวอวีสระไอไม้ม้วนดอเด็กน้อยในภาษาลาวนะคะอ่านว่าแนวไดคำนี้อ่านไม่ยากค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจักกีบจักกีบเรามีพยัญชนะตัวใหม่มาเรียนรู้กันค่ะตัวนี้คือจ๋อจอกจ๋อจอกนะคะหรือใกล้เคียงกับจอจานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ออกจะเขียนนะคะตัวกลมๆสักหน่อยนะคะตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดอะไรก็สะกดไปแบบนั้นเลยค่ะตัวสะกดของภาษาลาวในคำว่าจักก็เป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมสังเกตดูหัวไหมคะหัวของกอไก่ในภาษาลาวจะมี2หัวนะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวจากพยัญชนะกอไก่ตัวนี้ค่ะส่วนคำว่ากีบก็ไม่มีอะไรมากค่ะใช้กอไก่เหมือนเดิมนะคะกอไก่เหมือนเดิมสะกดด้วยบอแบ้ภาษาลาวเรียกว่าบอแบ้นะคะพยัญชนะตัวนี้คือบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระนะคะสระคือสระอีคุณผู้ชมคะสระทุกครั้งวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะคือวางไว้เหนือกอไก่เขียนแบบไหนคะสระอีเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสระอีไทยกับสระอียาวต่างกันตรงที่สระอีภาษาลาวลากข้างค่ะลากออกไปด้านข้างนะคะเราก็จะสะกดคำนี้ได้แล้วค่ะจักกีบจักกีบไปต่อค่ะย่าม

0: ไหนย่ามไหนคุณผู้ชมคะออกเสียงสั้นนะคะย่ามไหนคำว่าไหนออกเสียงสั้นค่ะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างเราเรียนไปแล้วนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นค่ะหางสั้นนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือม่อแมวคุณผู้ชมคะภาษาลาวม่อแมวสังเกตดีๆนะคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวจะม้วนจากข้างล่างนะคะขึ้นบนค่ะนะคะสะกดด้วยนะคะม่อแมวส่วนสระนะคะใช้สระอาค่ะสระอาภาษาลาวต่างจากภาษาไทยตรงไหนคะตรงสระอามีหัวด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องดูหัวและม้วนหัวค่ะสระอารวมกันเป็นคำว่าย่ามไดส่วนไดเราพบไปแล้วนะคะสระไอไม่ม้วนค่ะต่อด้วยดอเด็กน้อยก็จะบวกกันหรือประสมเป็นคำว่าย่ามไดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าเท่าไดคำว่าเท่าไดคุณผู้ชมคะคำว่าเท่าเสียงภาษาลาวออกเสียงสระเสียงสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าสระเอาภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนสระเอาในภาษาลาวจะต้องบวกไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะวิธีการจำคือไม่กุ๋งหัวลงค่ะพอใส่สระเอาประกอบด้วยสระเอสระอาแล้วก็ใส่ไม่กุ๋งหัวลงใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเหมือนกับในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์วางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นเท่าไดไปต่อค่ะคำว่าซันบอซันบอนะคะคำนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะพยัญชนะซอสร้างซอสร้างค่ะซอสร้างเขียนแบบนี้นะคะหางจะลากยาวลงมาเกินระดับของบรรทัดค่ะนะคะซันบอสะกดด้วยเลยคะสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันเวลากะจำจำเป็นไม้กันหันขึ้นค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะสะกดตรงตัวค่ะไปจบกันที่ไหนคะไปจบกันที่วรรณยุกต์โทค่ะเป็นคำว่าสั้นบอคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องจำนะคะคำว่าบอสระอในภาษาลาวค่ะไม่มีออ่างนะคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องไม่มีออ่างค่ะเราก็เขียนเฉพาะรูปตัวอักษรนะคะสระอคือนะคะตัวกลมๆแล้วมีช่องว่างข้างในแบบนี้เรียกว่าสระอแบบไม่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นคำว่าสั้นบอนะคะไปต่อสำหรับคำสุดท้ายนะคะในช่วงแรกนี้คือคำว่าหยังแดหยังแดคุณผู้ชมพบแล้วนะคะจำตัวพยัญชนะตัวนี้ได้ไหมคะหอฮานหอฮานออกเป็นเสียงอักษรนำนะคะใส่คู่กับตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะย่อยุ่งย่อยุ่งสะกดด้วยพยัญชนะง้องัวง้องัวหางยาวนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าหยังก็เหมือนกันกับภาษาไทยค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นหรือเป็นไม้หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าหยังนะคะแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดแดนะคะก็ใส่สระแอค่ะเหมือนกันเลยค่ะวางในตำแหน่งแรกค่ะนะคะต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลองสะกดดูนะคะต่อด้วยอะไรคะหยังแดต่อด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กในภาคภาษาลาวภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กน้อยนะคะจบที่อะไรคะคุณผู้ชมจบด้วยวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอกค่ะวรรณยุกต์เอกใส่เหมือนเดิมค่ะใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเรียนรู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรเรียนรู้ว่าเวลาใช้เอาไปใช้อย่างไรและคุณผู้ชมก็จะได้ไปเมืองลาและอ่านภาษาลาวได้บ้างจากการเรียนรู้เรื่องการประสมคำในวันนี้นะคะ
1: สบายดีเป็นแนวใดอยู่ดีมีแห้งบ่
2: เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่เจ้าเด๋
1: ค่อยก็เส้นเดียวกันเจ้าได้อย่างแด
2: ค่อยยังบ่ทัน

0: ได้อย่างเลยค่อยกำลังซอกหาจักสักเครื่องรุ่นอัตโนมัติอยู่
1: เจ้าย้อนอย่างจึงอยากได้เน
0: า
1: ะ
0: ระยะนี้ฝนตกทุกมือเครื่องก็แห้งยากจึงอยากได้จักสักเครื่องเจ้าเด๋ได้อย่างเน
1: าะค่อยได้ส่งตัวหนึ่ง
0: ซื้อไปนุ่งเองหรือซื้อให้ไผล่ะ
1: ซื้อไปให้พ่อตู้มื้ออื่นวันเกิดเพิ่นเด๋
0: เจ้ามันงามหลายราคาเท่าใด
1: ค่อยซื้อมาแพงจักหน่อยอยู่ใด
0: แม่นจักกีบ
1: 60,000 กีบ
0: โอ้มาแพงแท้แล้วเจ้าจะซื้อหยังอีกบ่ล่ะ
1: ค่อยต้องการเกิบไปให้น้องหนึ่งคู่และต้องการเสือไปให้แม่เจ้ามีห้านใดแนะนำบ
0: ่เจ้าค่อยเห็นห้านหนึ่งอยู่ข้างห้านอาหารทางนั้นมีเกิบหลายสนิทมันงามหลาย
1: เป็นจังสั้นบ่แล้วห้านขายเสื้อเด้มีห้านใดงามๆแด
0: ถ้าเป็นห้านขายเสื้อค่อยว่าห้านนางน้อยก็งามใด
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าไปน้ำค่อยบ
0: ่ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยต้องไปซื้อเครื่องไฟฟ้าอีกดนแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเด้อห้านสิอัดก่อน
1: ห้านสิอัดยามใดล่ะว่าสิส่วนไปโฮงฮูบเงาน้ำก่อน
0: จักสี่โมงแรงก็อัดแล้วมื้อหน้าจังไปก็ได้พวกเฮาลมกันมาโดนเติบแล้ว
1: จังสั้นก็ได้มื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อโชคดี
0: โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีเส้นเดียวกัน
2: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังบทสนทนาข้างต้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะจับคำหรือจับประโยคภาษาลาวได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าประโยคนี้หรือคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรเราก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการสอนเกี่ยวกับประโยคนะคะเราจะสอนเกี่ยวกับประโยคและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำใดที่เราควรจะรู้ไว้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีประโยคนะคะอยู่7ประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะประโยคแรกนะคะคือคำว่าค่อยได้ส่งโตหนึ่งค่อยได้ส่งโตหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งค่ะฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยคือคำว่าโซ่งโซ่งหมายถึงกางเกงค่ะและนะคะลักษณะนามของกางเกงภาษาลาวใช้ว่าโตโตหมายถึงตัวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเผื่อจะได้เอาไปซื้อสินค้าที่เมืองลาวค่ะค่อยได้โซ่งโตหนึ่งไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะมาแพงแท้มาแพงแท้ประโยคนี้เป็นประโยคอุทานค่ะคุณผู้ชมแปลว่านะคะทำไมแพงจังนะคะทำไมแพงจังคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำว่าแท้นะคะหมายถึงจังแปลว่าคำลงท้ายนั่นเองค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะคือโยคค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยแปลว่าผมหรือฉันก็ได้นะคะบ่แปลว่าไม่ค่ะส่วนคำว่าน้ำดอกหมายถึงหรอกนะนะคะหรอกนะหรือแปลว่าด้วยหรอกนะก็ได้เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังยากหน่อยนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะประโยคนี้ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกหมายถึงฉันหรือผมไม่ได้ไปด้วยหรอกนะค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะห้านสิอัดก่อนห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะคำว่าร้านในภาษาไทยภาษาลาวออกเสียงเป็นห้านนะคะห้านใช้หอเหือนค่ะสิอัดแปลว่าจะปิดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอัดหมายถึงปิดนั่นเองค่ะห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะมาที่ประโยคต่อไปนะคะคือว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนประโยคนี้แปลว่าจะชวนไปดู

0: หนังด้วยกันก่อนว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนประโยคนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ของประโยคนี้คือคำว่าโฮงหูบเงาโฮงหูบเงานะคะคุณผู้ชมโฮงหูบเงาในภาษาลาวหมายถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนใครไปดูภาพยนตร์หรือไปดูหนังก็ต้องชวนไปที่โฮงหูบเงานะคะไปต่อที่ประโยคต่อไปค่ะพวกเขาล้มกันมาดุนเติบแล้วพวกเขาล้มกันมาดุนเติบแล้วแปลว่าพวกเราคุยกันมาก็นานแล้วค่ะคำศัพท์นะคะที่ได้จากประโยคนี้ก็จะมีคำว่าล้มล้มไม่ได้หมายถึงพัดลมนะคะแปลว่าคุยหรือแปลว่าสนทนากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่านานในภาษาลาวใช้คำว่าดุนดุนแปลว่านานส่วนคำว่าเติบเติบหมายถึงนะคะคำลงท้ายค่ะใช้อธิบายเพิ่มกับคำว่าดุนแปลว่านานแล้วนั่นเองค่ะไปต่อประโยคต่อไปนะคะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อแปลว่าวันหลังค่อยพบกันใหม่นะวันหลังค่อยพบกันใหม่นะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่ได้จากประโยคนี้คือคำว่ามื้อหน้ามื้อหน้ามื้อหมายถึงวันในภาษาลาวใช้ทั้งคำว่ามื้อและคำว่าวันสลับกันไปมานะคะแต่ที่น่าสนใจคือในภาษาลาวใช้ว่ามื้อหน้าหมายถึงวันข้างหน้าค่ะส่วนในภาษาไทยใช้ว่าวันหลังวันหลังค่ะเอาใหม่นะคะประโยคนี้ค่ะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อเด้อเป็นคำลงท้ายที่พบมากและพบทั่วไปในประเทศลาวค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายนี้นะคะคือประโยคโชคดีเส้นเดียวกันโชคดีเส้นเดียวกันคุณลาวเวลาจะจบบทสนทนานะคะคุณผู้ชมก็มักจะอวยพรกันค่ะโชคดีแปลว่าโชคดีในภาษาไทยนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเส้นเดียวกันก็หมายถึงเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะจากประโยคนี้เราจะได้คำว่าเส้นเดียวกันเส้นหมายถึงค่ะนะคะออกเสียงเป็นซอสร้างซอสร้างนะคะทั้งสองคำค่ะคำว่าโซกและคำว่าเส้นออกเสียงเป็นซอสร้างเอาใหม่นะคะประโยคสุดท้ายเราจะปิดช่วงนี้นะคะด้วยประโยคนี้ค่ะโชคดีเส้นเดียวกันอย่าลืมนะคะเวลาสนทนากับคนลาวอย่าลืมนะคะกล่าวอวยพรนะคะให้เขาเดินทางหรือจากไปด้วยความโชคดีค่ะ
1: ประเทศลาวอุดมไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงามมากมายแต่มีเพียงดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นก็คือดอกจำปาเราสามารถพบเห็นดอกจำปาได้ในทุกพื้นที่ในประเทศลาวรวมถึงมีการประดับดอกจำปาไว้ตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางเพราะดอกจำปามีกลิ่นหอมและหลากสีดอกจำปายังถือเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องเอกราชในอดีตด้วยในอดีตชาวลาวนิยมนำดอกจำปามาผสมกับน้ำที่มีกลิ่นหอมเพื่อใช้ส่งน้ำพระเพื่อใช้ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ลาวก็คือประเพณีสงกรานต์หรืออาจจะนำดอกจำปามาประดับในพานบายสีบางครั้งก็นำมาประดับผมเวลาผู้หญิงลาวเกล้าหรือมวยผมประเทศลาวมีการฟ้อนจำปาซึ่งจัดแสดงในงานพิธีทางการต่างๆเช่นพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองโดยแขกที่มาในงานก็จะได้รับพวงมาลัยดอกจำปาที่ทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมกลับไปชื่นชมรวมทั้งในงานบุญประเพณีต่างๆการคล้องคอหญิงสาวด้วยพวงมาลัยดอกจำปาก็เปรียบเสมือนมาลัยจองหญิงสาวเป็นคู่ควงเต้นรำวงนอกจากนี้คนลาวโดยส่วนมากนิยมนำดอกจำปาไปบูชาครู

ูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งผู้คนเรียกดอกลั่นธมเป็นดอกจำปาดังที่คนไทยจะเรียกดอกจำปาว่าลั่นธมไม่ก็ลีลาวดีแต่บางครั้งก็เรียกว่าดอกจำปาลาวด้วยความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าต้นดอกลั่นธมจะมีใบที่แผ่ใหญ่กว่าและมีสีเขียวเข้มกลีบดอกก็จะมีสีขาวสว่างกว่าดอกจำปาและดอกก็ยังใหญ่กว่าอีกด้วยเพราะความนิยมปลูกดอกจำปาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงทางพันธุกรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้คนจนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกลักษณะได้อย่างชัดเจนชาวลาวได้เปรียบต้นจำปากับประเทศลาวไว้5ส่วน 1. กลีบดอกทั้ง5กลีบเปรียบได้ดั่งชายแดนทั้ง5ของประเทศลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าและไทย 2. ความหลากสีของดอกจำปานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละสีเช่นสีขาวที่แทนจิตใจที่ขาวสะอาดซื่อสัตย์สุจริตของชาวลาวสีแดงหมายถึงนักรบที่เข้มแข็งและพร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติ 3. ลำต้นที่มีหลายกิ่งก้านสาขาเปรียบได้ดั่งการรวมตัวกันของหลายชนเผ่าในลาวความสามัคคีปลองดองกัน 4. ใบของต้นจำปาที่รวมกันเป็นพุ่มเปรียบได้ดั่งความสามัคคีของชาติลาวและการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ความเขียวสดของใบก็เปรียบได้ดั่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองลาวนอกจากดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้วสำหรับคนลาวนั้นต้นจำปาก็เปรียบดั่งรากฐานของชีวิตของคนลาวที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามดังที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวก็เพราะความลุ่มหลงในเสน่ห์ที่งดงามของวัฒนธรรมลาวนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูนไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไม่บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์บอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคน
0: ครับ
1: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
0: ใน
1: ท
0: ั้งกัน
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
0: ณตอนนี้นะฮะ
1: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับ

0: แล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
1: เนี่ยใ
0: ช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ถวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี
0: ่อ๋อที่ถวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบ็อกช่องแคบซุนด้าซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่ง
1: แต่ขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางถวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงถวายตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องดำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ถวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล้ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ถวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิต

0: การขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนําไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสําคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ําแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ําโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจํารายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธํารงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้

0: นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำนายแม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
1: จะ 5,000 แล้ว
0: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี้ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
1: นั่นคือ
0: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
1: เชื่อมโยงกัน
0: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย
1: oh.
0: แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซีอีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
1: โอ้โห
0: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
1: พูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำโขงส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
0: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำโขง
1: อ๋อเหรอครับ
0: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำโขงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำโขงให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้ไกลไปกว่าน
1: ี้เอง
0: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำโขง
1: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำโขง
0: แม่น้ำโขงครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
1: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ย
0: ครับ
1: สำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
0: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิ

0: ถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมัน
1: ทวน
0: น้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
1: ับ
0: ใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขงดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอีราวดีนะช่องอีราวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอีราวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันเนี้ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: บายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่

0: น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี่8โครงการด้วยกันและในหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาแล้วด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะครับไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นเราจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะครับส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะน
1: ี้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: อย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้าน7ของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้าน7ของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมา

0: รักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
0: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ยประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก็คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา131ปีแล้วครับ
0: ปีที่
1: จริงๆปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสารทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา ม
0: ี
1: คุณโรสเซลินทิปแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
0: ทุกรถ
1: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
0: คลุยนะครับ
1: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
0: จะเป็นยังไง
1: ไฮไลท์อีกอย่างนึงของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
0: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
1: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวครับก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
0: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
1: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับสติ๊กทู

0: ดู something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานในเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ยในทุกอย่างจริงๆ
0: ด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกๆที
0: ่
1: ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทักเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็แกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลาย
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้น
1: ค
0: ือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะ
0: แ
1: ล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: แล้วก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Masked Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
1: เดินอยู่
0: รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12-13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่า นอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าพิจิกานะคะโบมีพี่เมลินีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์

0: ความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็ไปร่วมงานกันเยอะนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ
1: 4F
3: นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์ครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12-13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.-20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึ จูนินิจิจูซังนิจินิวะเดสเนโยโยกิโคเอนเดไทยชิคันกะชูไซซิรุได้19回ไทยเฟสติวัล2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんの、タイ料理だけではなく、タイの商品、そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
3: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรมย์

0: It is clear that participants like to watch movies that are not too serious or scary. As you can see, a pie chart illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye!
4: พลังแสง ทะลุ มิติ
5: โอ้โห
6: นี่มันนอกโลก
7: พบกับ การผจญภัย ครั้งสำคัญ ของ DLTV และผมเพื่อน ที่ต้องเผชิญ กับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก สึนามิ พายุ ไฟป่า ภัยแล้ง ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว และอื่นๆอีกมากมาย มาเรียนรู้ ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทต่างๆ และวิธีเอาตัวรอด ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ เข้าไปดู เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ว้านี่มันสายแล้วนี่นะ
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: แล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด4ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อาซี

0: โอ้โหเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: หน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อนั่นน่ะเมื่อก่อนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะ
0: อ๋อแย่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่ะจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมผมก็จังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เฮ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
1: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
2: ้ใช่แล้วคอมา่ารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
3: เอานี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
0: สำเร็จแล้ว
2: เอาคืนมานะ
0: เนซ่าตอนนี้ใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย

0: ไม่มีทางหรอกย้าท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: อุ๊ยวุดวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเลยสินะครับเนี่ยแต่เอ๊ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
2: อาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
1: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
2: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
3: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
2: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกันธนาตะวัน
1: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิอื
2: มในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
1: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าทั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
2: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
1: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันดะเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเมติดอก็อยู่ในเขตมันดะเลนี่เองค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
2: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ
1: นั่นสิ

0: ไปไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหรอเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันอ่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไปทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบัมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกะแปลว่าใช
0: ่ฮอกเกะแปลว่าใช
1: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮอกผูแปลว่าไม่ใช่
1: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
2: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยเฮ้ยบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
3: จอมโจรมายากล
4: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
5: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโถคอมม่าเยเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงสิ
6: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
4: เย้ช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันอะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลยอะ
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง2500ปีชะลา ชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
0: โอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดถุงเท้ารองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
0: โอ้โหถุงเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าและยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
1: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
0: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรอครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
1: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
5: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
4: มันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
5: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
4: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
5: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
4: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
5: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
4: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
5: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
4: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
5: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
4: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
6: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
1: คอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวนี้แหละ
0: ในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
1: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
0: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างงั้นเหรอครับเนซ่า
1: อาชีพของคนพม่าสวยเลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
0: เย้ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
1: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากนี้ยังมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมปูต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
0: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
1: อ๋อใช่ๆจริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจ๊าด ขอบใจที่บอกนะตะวันไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะนั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中炫是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统，这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: Yeah.
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบนึงนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีหลามเงซีอะแอมหลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยหลาแล้วก็บวกอาชีพโตยหลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเองหลามเงซีอีกรอบนะฮะเองหลามเงซีนะครับเองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะหลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าเองหล่าสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีหลามซีนะครับสังเกตคำว่าเงยหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยหล่าบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีหล่าบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยหล่าซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่สองนะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจีก่อฝ่ายหล่าอีตาคงจีก่อฝ่ายหล่าอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยหล่าอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายหล่านะฮะคงโตยคงฝ่ายหล่าอีตาโตยหล่าบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นเองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงเองเตนหล่าหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเบิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนหล่าหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่างถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคง tôi tên là Hải ไม่ ฉันชื่อว่า Hải นะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์กสีบาร์กสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาซิงเวียนซิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงแวงหยากิงแวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะต่อมาทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเขียนจุกสื่อเขียนจุกสื่อและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีสื่อกีสื่อต่อมาบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่วยเจอหน่วยเจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้สองแบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเสินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเงินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเงินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดวเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหวะสีหวะสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับเอ็งเอ๋ยหล่าหญ่าวันเอ็งเอ๋ยหล่าหญ่าวันขออธิบายทีละคำนะฮะเอ็งเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้หล่าแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญ่าวันแปลว่านักเขียนเอ็งเอ๋ยหล่าหญ่าวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยหล่าหญ่าบ่าวจิเอ๋ยหล่าหญ่าบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับหล่าแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญ่าบ่าวหญ่าบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยหล่าหญ่าบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับองหงอกหล่าหญ่ากิงแซวงองหงอก là nhà kinh doanh. Ông ngọc ก็คืออะไรคือคุณงอกปู่งอกตางอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือญาคิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองค์งอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาหญ่าบ่าวเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้2แบบนะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหญ่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหญ่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยหล่าโบโดยแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดวนะครับคำว่าเดวในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดวแองดีเดวพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวทิโตยดีเซียวทิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามที่เดิไหนแองหอกเตียงเวียดเดิพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเดลดูจิลามเวียกเดลจิลามเวียกเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกกงตีเซเปโตยลามเวียกกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายๆนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงบังกกแอมสงบังกกน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังกกนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินหลวยนะครับคำว่าซินหลวยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอหลวยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินหลวยตอนไหนนะฮะซินหลวยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับเราถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินหลวยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินหลวยแองเตนลาจีอะซินหลวยจิเตนลาจีอะแปลว่าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินหลวยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินหลวยโตยเดนหมวน xin lỗi, tôi, đến, muộn.

ขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงหมวนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันสินหลอยโตยคงเหี่ยวนะครับสินหลอยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าอายนะครับคำว่าอายในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นอายเตนหล่าหงอายเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาอายเบียดเตียงเวียดอายเบียดเตียงเวียดอายแปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวางอายไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเหวยอายโกซุงดีอันเกิมเหวยอายนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเหวยแปลว่ากับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนหล่ากอนไก่กัวจูลองจิเฮียนหล่ากอนไก่กัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยหล่าอีตาเบ่งเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไม้นะครับเบ่งเวียนแบกไม้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือเซิดกว่าหลำอีกรอบเซิดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าเซิดนะครับคำว่าเซิดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดเซิดซอยจีน้อยเตียงเวียดเซิดซอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามเซิดมากซอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกหนังสือไหนแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถ่ายลานหนองหลำถ่ายลานหนองหลำถ่ายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวีแดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนไหนกว่างอนหมอน

0: ในกวางอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซ่ในกวาแดบแซ่ในกวาแดบนะฮะแซ่แปลว่ารถไหนนี้กวาแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบ่ายทีคงขอหลำบ่ายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
1: เจ้าบ้านหมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
2: เจ้าบ้านหมิงเต้นลาไม
1: ้บ้านตือเดลเดน
2: หมิงตือบางกกเดน
1: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
2: คงฝ่ายหมิงลายาบ่าว
1: เงไหนเซตถูอีก่อนหมิงลาบักสี
2: เซตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนไว้บ้านแย
1: ่หมิงกุ๋งเซตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนไว้บ้านแย่
3: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศนึงนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็มีชายทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆใ
4: ช่ไหมว่าเวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
3: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
4: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู
3: ่
4: นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์
4: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
3: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
4: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายาม ปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
3: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขา
4: ใช่แล้วลดการเกษตรลงมาน
3: ะครับเพราะตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
4: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
3: ้
4: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งหนึ่งของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
3: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ที่อาจารย์จะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะ
0: พาผมไปร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: อุ๊ยกำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
1: ก็อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวร้านที่เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
1: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2인분 주세요 김치 더 주세요 잠시만 기다려 주세요 นี่ค่ะประโยค5ประโยค
0: 5ประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับ ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะ
0: ก
1: ็ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기ก็ที่นี่โยคือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
0: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร
1: ์ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
1: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคือ음식 주문할게요
0: 음식 주문할게요
1: ค่ะ음식 주문할게요คือว่า음식คืออาหาร주문할게요คือว่าจะสั่งแล้ว음식 주문할게요แปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหาร불고기 2 인분 주세요불고기 2 인분 주세요 불고기คือว่าหมูย่างเกาหลี
0: อร่อยมากเลย
1: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2 인분คือว่าสองที่สำหรับสองคนค่ะ2 인분2คือว่าสอง1 인분คือว่าสำหรับหนึ่งท่าน2 인분สำหรับสองท่านก็3 인분ก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2 인분คือว่าสำหรับสองคนจูเซโยคือขอ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วบุลโกกี2 인분จูเซโยก็ขอหมูย่างเกาหลีสำหรับสองท่านค่ะ
0: แล้วต่อไปแล้วครับ
1: ค่ะกิมจิ더주세요
0: กิมจิ더주세요
1: ค่ะกิมจิ더주세요กิมจิรู้จักใช่ไหมคะก็อาหารเกาหลีแล้วกิมจิ더주세요주세요คือว่าขอ더คือว่าเพิ่มขออีกนะคะกิมจิ더주세요ขอกิมจิอีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่ใจเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นพุลโกกีก็เป็นอาหารหลักก
0: ็
1: เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอ더주세요แล้วข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ
0: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประโยคต่อไปแล้วครับ
1: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะ
0: ร
1: อสักครู่ค่ะจำชีมันคือว่าสักครู
0: ่ครับ
1: คิดาเรียวจูเซโอขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะอันนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็จำชีมันคิดาเรียวจูเซโอแล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแกทูนนะคะ
0: ค
1: แล้วจะบอกว่าไม่ชิ
0: ค
1: เก้ดูเซโอทานให้อร่อยอร่อยนะ
0: คะอ๋อเหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
1: ค่ะมาชิเก้ทุเซล
0: ลูกแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
1: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายอีกนะคะ
0: อ๋อสองรอบ
1: ใช่ค่ะก็ประโยคที่คนที
0: ่ท
1: านนะคะว่าใช้
0: บ
1: อกเกสนีดา
0: ใช้บอกเกสซิมดีด
1: าใช่ค่ะใช้บอกเกสซิมดีดาจะทานอร่อยค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าใช้บอกเกสซิมดีดาใ
0: ช้บอกเกสซิมดีดาเปลี่ยนจากบอกเกสเป็นบอกเกสซิมด
1: ีดาใช่ค่ะบอกเกสซิมดีดาก็เป็นอนาคตบอกเกสซิมดีดาก็เป็นอดีตแล้ว
0: กินแล้วอิ่มแล้ว
1: ใช่ค่ะก็ทานอร่อยแล้วค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วนอกจากนี้มารยาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
1: ค่ะมีหลายอย่างค่ะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้ใหญ
0: ่
1: อายุสูงผู้คน
0: อายุมากกว่าก
1: ว่าเรานะคะเราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อนค่ะ
0: อ๋อ มาถึงหลายๆคนเนี่ย

0: เขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่าไปหยิบก่อนกินก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับ
1: ต้องรอก่อนว่าถ้าเขาถือ
0: ทาน
1: แล้วเราทานด้วยกันได้เลยค่ะ
0: อันนี้ก็คล้ายๆคนไทย
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแล้วตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่ลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือ ถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
0: อ๋อแอบๆหน่อยแอบๆหันข้างๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูนะครับ
1: ใช่ครับแล้วถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรแต่คนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าตรง
0: แอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้คร
1: ับ ใครก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได้คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้น
0: ครับเพราะฉะนั้นใช้สองมือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถือว่าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะครับ
1: ต้นแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้หนึ่งมือก็ได้อย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆว่าตามสบายนะ
1: ค่ะ
0: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
1: ก็คุณตือก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
0: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิ
1: แล้วปุลโกกิก็มี
0: แล้วก็ปูโกกิหมูย่าง
1: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเนงเมียนรู้จักไหมคะ
0: วันนี้ไม่รู้จักครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเดี๋ยวเนียวนิดนึงค่ะเนงเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
0: พิซซ่า
1: เกาหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งบีบิมบับคือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็ของเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยก็ทอลซดบับ
0: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
1: ค่ะคนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะทอลซดบับ
0: ทอลซดบับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับ
1: ได
0: ้คุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูกออัญยองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกพายโอบอมอกเกลไกโอบิบิมบับมอกบิดามาชิอัตเตโอมาชิซอยโอชมเมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ใช่ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่หิวข้าวคือว่าเพโกพายโอ
0: เพโกพายโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพบุลลอยเพคือว่าถงเพโกพายโอแล้วกินแล้วก็เพบุลลอย

0: ใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่นะคะบ่บ่กึลกายโ
1: อบ่บ่กึลกายโ
0: อบ่คือว่าอะไรบ่กึลกายโอก็กินกัน
1: อ๋อจะกินอะไรกันดี
0: ใช่ค่ะบ่บ่กึลกายโ
1: อครับ
0: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บิบิมบับบ่กึบซิดากินบิบิมบับกันเถอะบิบิมบับรู้จักใช่ไหมคะ
1: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
0: บ่กึบซิดาคือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับบ่กึบซิดานี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเกะบ่กึบซิดาแล้วดูลซอปปาบิ먹읍시다แล้วบุลโกกี먹읍시다ตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
1: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีนะครับ
0: บุลโกกีนะคะ
1: บุลโกกี
0: ใช่ค่ะบุลโกกี먹읍시다
1: ใช่ได้
0: 먹읍시다คือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็먹읍시다
1: ครับ
0: กินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไง맛이어때요รสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเต
1: โยรสชาติเป็นยังไงมาชิออเตโย
0: มัดคือว่ารสชาติออเตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
1: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
0: มาชิสอยอมัดคือรสชาติอิสอยอมีรสชาติไหมความว่ามาชิอร่อย
1: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ ถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟซอย
1: ออฟก็ซอยก็คือไม่มี
0: ไม่มีไม่มีรสชาติมาออฟซอยก็เอาได้ทางสองอย่างนะคะมาชิซอยบาร์ออฟซอย
1: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
0: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาออฟซอยเสียใจใช่ไหม
1: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
0: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิซอย
1: ครับผมมาชิซอยอร่อยอันนี้สำคัญนะฮะเรื่องรสชาติแหละครับ
0: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตุนชิมอาหารเกาหลีอยากทราบว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างมาชิออเตโยแล้วตุนจะบอกว่าเผ็ดหรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล
1: ้
0: วเผ็ดคือว่าเบวอย
1: เบวอย
0: ค่ะแล้วเค็มคือจ้าโย
1: จ้าโยสั้นๆเลย
0: ใช่
1: จ้าโยคือเค็ม
0: ใช่จ้าดาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าโยจ
1: ้
0: าโยแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
1: หวาน
0: หวานทาราโย
1: ทาราโยนี่คือหวาน
0: หวานแล้วก็
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวชอโย
1: ชอโย
0: ค่ะ
1: ชอโยคือเปรี้ยว
0: สี่อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
1: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอโย
1: เบวอโย
0: พริกคือกกชูใส่กกชูแล้วก็เบวอโยเบวอโยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใส
1: ่
0: เกลือใส่โซกุมแล้วจ้าโยใส่น้ำตาลน
1: ้
0: ำตาลคือซอลทัง
1: ซอลทัง
0: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
1: คือหวาน
0: ใช่ค่ะ
1: ซอลทังทาราโย
0: ทาราโย
1: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบนี้ครับ
0: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
1: ครับ
0: ใส่น้ำตาลซอลทังทาราโย
1: ทาราโย
0: รสหวานใส่พริกโกชูเมวอโย
1: เมวอโยนะครับรสเผ็ด
0: ใส่น้ำส้มชิกโชโชโย
1: โชโยคือรสเปรี้ยว
0: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
1: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย
0: ์อ๋อจืดไปแล้วชิงโกวอโย
1: อ๋อมีคำนี้ด้วยชิงโกวอโย
0: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวอโยใช้ได้ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราจะแม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีกแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟเองแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
1: แต่บอกเขาได
0: ้บอกได
1: ้แต่ว่าจืดไปเค็มไปนะ
0: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
1: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ป
0: ร
1: ุ
0: งไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
1: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็ม

0: ป้าเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
1: ับ ได้ค่ะอันนี้คำส่งคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
0: อาจู
1: ค่ะเมเวอร์ยอแล้วเผ็ดคือเมเวอร์ยอเผ็ดมากอาจูเมเวอร์ยอเค็มมากคืออาจูจ้ายอเปรี้ยวมากอาจูเชยออาจูเชยอแล้วหวานมากอาจูทาราย
0: อ
1: ถ้านิดหน่อยก็โชกุมใช้แทนอาจูนะคะอาจูเมวายอโชกุมเมวาย
0: อก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ try out ครับ

여기요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

여기요. 끔찍주문 할게요. 비빔밥 하나 주세요. 굴속 비빔밥 하나 주세요.

0: 없어요. 맛없어요. 맛없어요. 매워요. 매워요. 짜요. 짜요. 싱거워요. 싱거워요. 쉬어요. 쉬어요. 달아요. 달아요. 설탕. 설탕. 소금. 소금. 식초. 식초. 고추. 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูก็อันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอูเมะมานาโยสวัสดีครับ

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในชัยนาทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี้

0: ายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตบาทของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากังสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศที่นี่นะฮะ
2: Good morning
1: สบายมากคุณก็ไม่ต้องทาครีมอ่ะไม่ต้องทาครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอ่ะประมาณ30ถึง50เมตรนี่เพราะนั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได
0: ้สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตบาทเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะฮะไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะและนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: คนซื้อหนังสือตีมาครับประมาณเป็น10เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละฮะที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุขสันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่มีงานหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือก็กฎหมายนะฮะกฎหมายเข้มแข็งมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมาก เน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทำรถกำลังโมอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้จอมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะครับแล้วทำยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะข้ามไม่ได้ไปฝันด้วยนะครับนะฮะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับลองไปที่นี่นะครับโอ้นิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันเดอร์พาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็แบบเย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ด้านไหนก็เสียดายนะฮะตัวนี้ไม่มีแต่มีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยเมื่อกี้เราอยู่ฝันนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
0: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเข็งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลย นะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้นะฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะโอ้ในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอรถแข็งที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
0: ยังไม่ทันไรคุณฮิโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
3: ไปเอา
1: อาริยาโต thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วคงก็มา อร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

0: โอ้ที่นี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้นหนึ่งสองนะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็คือ25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
1: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณฮิโร่จะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะบรรยากาศยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทานกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็คาเฟ่ไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะคะคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วคาเฟ่เย็นดังมากดังมากครับระวังนะฮะคาเฟ่ร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: เข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ตรงที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ยานหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีนี่กำลังเขายันแตกไปคนลูกกาคนยืนนั่งนั่งเสือพิมอยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยันก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสือพิม

0: แต่ก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะนั่นสือแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะข้างถนนมีเยอะ
1: บนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
0: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างอันนี้ผ้าปิดผ่านกันนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกอมอะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตัวนี้ใบ3มอนนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโอ้เล่นไปอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะฮะพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตอนนี้ใบ3มันใช่ไหมฮะนุ่มตุ้มสมตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์พูดบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะรอสักครู่ครับ
1: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
0: ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะสินเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายโอ้โหตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับ

0: ถูกไม่ถูกปากครับมื้อแล้วครับตัวนี้ครับโอ้มื้อแล้วนะครับก็ชูวิทย์ฟุตบาทที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายกล่องฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะไว้เรื่องนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์พุทธบาทกลางคืนในฮอจิมินนะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ย sorry นะครับต้นละวันนะฮะต้นกล้านะฮะขอโทษครับขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่พืชป่านะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้เพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดินเข้าไปท่าไหนนะฮะไว้เรื่องเยอะ
1: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
0: อันนี้พืชป่าจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่ไปทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะถึงเต้นอ่ะน่ะถึงเต้นน่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
0: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มามอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่บางว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบเนี้ยคันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะทุ่นซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบสบายนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะ Can you speak English?ซินจ๋อซินจ๋อ
1: และนั่นคุณฮิโรคจะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่ยังทิ้งนึกวาย
0: no what are you doing here
2: what are you doing ล้างก็ใหญ่
0: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่ได้มาล้างแค่ว่าล้างโอ้ย
0: ใครจัด how old are you
2: how old are you
0: twenty four how about you
3: how are you
0: twenty nine อย่าพูดตรงดิอะไรนะ How old are you? 25 Okay Enjoy night
1: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโรอากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

0: ักลองสังเกตพุทธภาพเราจะเห็นวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดเลยชีวิตประทับลงบนพุทธภาพฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: สิงโตนำโชคครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานโร

0: เรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: เราถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้
0: นะครับซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่ไหนนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆรายการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง
1: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
0: ตัวนี้นะครับแล้วก็
1: ส่งข้อมูลไปให้คุณหมอ
0: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะอายุ26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามี

0: น้อยมากจริงๆ
1: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
0: โอ้โหชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรครับพี่ชอน
1: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
0: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
1: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่ง
1: จริงแล้วเนี่ย
0: ส
1: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
1: ใช่ครับเจ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าน
0: ำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่
1: ง
0: แวดล้อมได้
1: ด
0: ้
1: วยนะครับ
0: โอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
1: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
0: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาได้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
1: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
1: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
0: แอฟริกาใต้นะครับ
1: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
1: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
0: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
1: โอ้โหเรียกว่าใหญ่มากเลยนะครับ
0: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาล่าแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชน

0: ิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรค African National Congress หรือพรรค ANC ซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
1: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
0: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คื อสะกด a p a r t h e i d นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาว
0: ใช่อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ย ก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดล่าเอง
1: ก็คือแมนเดล่าใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดล่าเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดล่าโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขาอะนะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: คราวนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: ทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี

0: ผิวสีคน
1: แร
0: กของแอฟ
1: ริ กา
0: ใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกอัครทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับ

0: ประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
1: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็เทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคามงคลนะครับ
1: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
0: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
1: ส
0: วัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: We are humbledby the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day.Will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities. We thank you for participating in Mandela Day.

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้แบบถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่แบบเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกอร์มอเตอร์ไซเกอร์